สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ณโรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เยาวชนผ่านการฝึกกิจวัตรพัฒนานิสัยอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่จัดอบรมห้องเรียนต้นแบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน40คนณโรงเรียนปริยัติรังสรรค์จังหวัดเพชรบุรีโดยได้รับการสนับสนุนจากนายสุพลอนามัยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคุณครูพนิดากลั่นกัน

ภัยและคุณครูไกลยสิทธิ์สว่างแววครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการอบรมเริ่มต้นด้วยการแนะนำภาคทฤษฎีของบทฝึกห้องเรียนต้นแบบได้แก่การเดินการถอดวางรองเท้าการทำความเคารพการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของและการนั่งสมาธิจากนั้นเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติตามวิทยากรที่ให้คำแนะนำด้วยการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และจัดระเบียบสิ่งของด้วยความตั้งใจโดยน้องๆสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องอย่างเป็นระเบียบนอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามชิงรางวัลบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานน้องๆสามารถตอบได้อย่างถูกต้องส่วนในช่วงสุดท้ายตัวแทนนักเรียนได้ออกมากล่าวความประทับใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดการอบรมรวมทั้งได้กล่าวขอบคุณทีมงานจากชมรมพุทธศาสตร์สากลที่มาให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งน้องๆสามารถปฏิบัติตามได้จริงและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคณะครูผู้ประสานงานโครงการเปิดเผยว่าบทฝึกนี้จะช่วยผลักดันให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้จริงในชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมช่วยยกระดับให้ห้องเรียนธรรมดาเป็นห้องเรียนต้นแบบที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมแห่งความดีงามทั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปขยายผลต่อยอดให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาเพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้เติบโตเป็นคนที่เก่งและดีมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้พร้อมที่จะออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีทเพื่อน้อมบุญบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมสโยค่ะณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษวันเดย์รีทรีทภายใต้แนวคิด Take a Day of Peace Return Renewหรือให้เวลา1วันกับความสงบเพื่อกลับไปด้วยหัวใจที่สดใสและรีนิวเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้ใช้เวลา1วันพักกายพักใจและเติมความสงบภายในพร้อมทั้งน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งทุกคนต่างตั้งใจมาร่วมกันสร้างบุญและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งผ่านกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการปฏิบัติธรรมซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจฝึกสมาธิด้วยการนำใจกลับมาอยู่กับความสงบภายในลดความวุ่นวายจากภารกิจในชีวิตประจำวันและเปิดโอกาสให้ตนเองได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบและหยุดนิ่งนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะเพื่อจะได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายและมโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมสโยทั้งยังได้เรียนรู้หลักธรรมพร้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Sharing and Conclusion เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมตลอด1วันซึ่งหลายคนได้เห็นคุณค่าของการหาเวลาให้กับตัวเองและตระหนักว่าแม้จะมีภารกิจมากมายในชีวิตแต่การกลับมาดูแลใจและฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและมีความสุขมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรมวันเดย์รีทรีทในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ได้เปิดพื้นที่ให้สาธุชนได้มาพักใจสร้างบุญและเรียนรู้ฝึกสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและเป็นกัลยาณมิตรและนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้ร่วมกันน้อมนำบุญจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมทั้งตั้งใจนำธรรมะและความสงบที่ได้รับกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัวรวมไปถึงคนรอบข้างอีกด้วยค่ะ

ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระทรงพลธรรมโสภโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียสและกัลยาณมิตรอัครภักทรานรวมไปถึงกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรสังกาดใจเด็ดและกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอส่วนพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรสุรีรัตน์วงจันทร์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และรับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องอนิสงส์แห่งบุญทอดกฐินมหากาลทานก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติและเบิกบานในบุญของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด8

และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราน่ะเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญบารมีน่ะให้เต็มเปี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้นพระองค์ไม่ได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะตั้งสละทรัพย์อวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตพระองค์ก็ไม่ได้หวั่นไหวแต่อย่างใดคิดแต่เพียงว่าเกิดมาพบชาติหนึ่งก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมเพื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันแม้จะมีอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้นมาขัดขวางหนทางการสร้างบารมีของเราก็อย่าได้หวั่นไหวให้มีใจมุ่งมั่นและก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายชักกนิบาตว่าทายกก่อนแต่จะให้ทานเป็นผู้ดีใจกำลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจนี้เนี่ยเป็นยัญญสมบัติปฏิคาหกผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่ถึงพร้อมแห่งยัญทายกต้อนรับปฏิคาหกด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองยันนั้นย่อมมีผลมากแก่ทายกผู้ให้ทานทายกผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียนผู้มีปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่วัดกันที่ IQในการศึกษาเล่าเรียนหรือความรู้ความสามารถในการทำงานเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังเป็นความรู้ที่ทำให้ติดอยู่ในโลกแต่ขวัดกันตรงที่ใครมีปัญญาช่วยตัวเองเนี่ยให้รอดปลอดภัยจากทุกข์ทั้งภายในโลกนี้และภายในสังสารวัฏไม่พลัดตกไปในอบายภูมิแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่แต่ในสุคติภูมิและสร้างความดีได้อย่างเต็มที่คนที่เกิดมาแล้วละเว้นความชั่วทุกชนิดทำแต่บุญกุศลและหมั่นทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มี

ปัญญาอย่างแท้จริงผู้มีปัญญาไม่จำกัดว่าต้องเป็นชนชั้นสูงหรือมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างเดียวจะเป็นคนยากจนหรือไม่ได้รับการศึกษาแต่ถ้าหากรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นไม่มีความตระหนี่อยู่ในใจไม่ประมาทในชีวิตแล้วมุ่งหน้าทำความดีอย่างไม่ลดละก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาฉลาดในกุศลธรรมเหมือนอย่างวิถีชีวิตของมหาทุกขะที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะวิถีชีวิตของมหาทุกขะนั้นอันที่จริงแล้วท่านเคยเป็นเศรษฐีเก่าพบชาติในอดีตก็เคยร่ำรวยมาก่อนแต่มัวประมาทในชีวิตรวยแล้วก็ประมาทเลยไม่ให้ทานครั้นพอในพบชาตินี้ก็ต้องกลายเป็นคนยากจนอนาถาเป็นชนชั้นต่ำอาศัยว่าได้กัลยาณมิตรชักชวนให้ทำบุญทำให้เกิดกุศลจิตแล้วก็เขามีปัญญาสามารถสอนตัวเองได้และโชคดีที่ได้ทำบุญถูกหลักวิชาดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์นี้ขึ้นมากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะคือทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็มีจิตเลื่อมใสวัตถุทางท่านก็บริสุทธิ์ปฏิฆาหกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์ผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลจึงบังเกิดขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกขตะได้มีโอกาสถวายพระตาหารแด่พระบรมศาสดาซึ่งกว่าจะได้ทำบุญครั้งนี้เนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะทีเดียวเมื่อเสร็จภารกิจก็ตามเสด็จไปส่งที่พระวิหารส่วนพระอินทร์ก็เสด็จกลับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในขณะนั้นเองสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็พรานบังเกิดขึ้นฝนรัตนะ7ประการได้ตกลงมาเต็มบ้านจนล้นออกมานอกบ้านภายในบ้านนั้นไม่มีที่ว่างเลยภรรยาของมหาทุกขะต้องจูงลูกๆออกไปยืนอยู่ข้างนอกฝ่ายมหาทุกขะกลับจากวิหารแล้วได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็บังเกิดมหาปิติขนลุกไปทั่วสรรพางกายปลื้มใจว่าฝนรัตนะ7ประการตกเพราะพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณและปุญญานุภาพที่ตัวได้ทำในวันนี้ว่าแล้วก็เรียกไปยังราชสำนักกราบทูลในพระราชาทราบว่าบ้านข้าพระองค์เนี่ยเต็มไปด้วยรัตนะ7ประการขอพระองค์ทรงให้ราชบุรุษเอาเกวียนไปขนเอาทรัพย์นั้นมาเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงอัศจรรย์ใจในทานที่มหาทุกขตะถวายแด่พระพุทธเจ้าและผลบุญที่เกิดขึ้นทันตาเห็นทรงส่งเกวียนพันเล่มไปขนสมบัติมาเทลงที่พระลานหลวงกองทรัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันและก็ตรัสถามว่าในเมืองนี้เนี่ยมีใครมีทรัพย์มากถึงเพียงนี้บ้างชาวเมืองทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชาเห็นว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นของมหาทุกขตะที่ได้มาด้วยบุญจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองพระราชาได้ตรัสบอกสถานที่ที่จะสร้างบ้านใหม่ให้กับเศรษฐีใหม่ซึ่งสถานที่ตรงนั้นเคยเป็นบ้านของเศรษฐีเก่าคนหนึ่งเมื่อเศรษฐีใหม่

ไปดูพื้นที่ขณะที่คนงานกำลังแผ่ถางพื้นที่ให้เรียบนั้นหม้อซับก็ได้ผุดแออัดยัดเยียดกันขึ้นมาสร้างความแตกตื่นและอัศจรรย์ใจให้กับคนงานและท่านเศรษฐีใหม่เป็นอย่างยิ่งพระราชารับสั่งว่าหม้อซับเกิดเพราะบุญของเธอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์เหล่านั้นเถิดเศรษฐีใหม่ก็ได้ปลูกบ้านหลังใหญ่ได้บ้านหลังใหม่และก็ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าวิถีชีวิตใหม่ก็เริ่มขึ้นจากที่เคยยากจนอนาถาก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ด้วยความตระหนักในบุญว่าเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างเขาก็ไม่ประมาทเหมือนภพชาติในอดีตอีกต่อไปได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุขตลอด7 วันตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งใจมั่นว่าจะไม่ขอจนข้ามชาติอีกต่อไปแล้วจึงบำเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์รวมไปถึงคนยากจนอนาถาที่มาขอพึ่งพาอาศัยพอละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดร1ครั้นมาในสมัยพุทธกาลท่านก็ได้จุติจากสวรรค์มาถือกำเนิดในครรภ์ของธิดาคนโตในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีทันทีที่หมู่ญาติรู้ว่าธิดาคนโตตั้งครรภ์แล้วก็ได้นำเครื่องบริหารครรภ์มามอบเป็นบรรณาการมากมายการแพ้ท้องนาก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลคืออยากถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์500 รูปมีท่านพระสารีบุตรเป็นประธานถวายพัตตาหารที่ปรุงด้วยปลาตะเพียนเมื่อภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จนางยังค่อยรับประทานทีหลังจากนั้นความแพ้ท้องจึงค่อยระงับไปต่อมาในงานมงคลอื่นๆเช่นวันคลอดวันโกนจุกวันนุ่งผ้าใหม่เมื่อนางปรารภเหตุแล้วก็ถวายสังฆทานได้ภิกษุสงฆ์500 รูปทุกครั้งไปเมื่อเด็กคลอดออกมาหมู่ญาติก็ได้ขอร้องให้พระสารีบุตรเถระช่วยตั้งชื่อให้พระเถระถามว่าวันที่ทารกน้อยเกิดนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษบ้างมารดาของเด็กก็ตอบว่าท่านผู้เจริญตั้งแต่เด็กคนนี้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของดิฉันคนในบ้านนี้ที่ปัญญาอ่อนหรือผู้ไม่รู้เรื่องก็กลับเป็นคนฉลาดพระเถระจึงตั้งชื่อให้ว่าหนูน้อยบัณฑิตและมารดาของเด็กก็เชื่อว่าลูกของนางต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดอย่างแน่นอนเมื่อโตขึ้นหากลูกชายอยากครองเรือนก็จะไม่ขัดข้องหากปรารถนาอยากจะบวชก็จะอนุโมทนาทีนี้หนูน้อยบัณฑิตจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองหรือว่าจะเป็นอะไรต่อไปคงต้องมาติดตามกันต่อในวันต่อไปแล้วนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าการถวายทานด้วยเจตนาอันแรงกล้าด้วยปัญญาที่ผ่องแผ้วด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสและได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทานที่ถวายในครั้งนั้นจึงให้ผลทันตาเห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างที่หลวงพ่อได้เล่าฟังมาแล้วข้างต้นแสดงว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญมากปัจจุบันแม้เราจะไม่มีโอกาสทำบุญกับพระพุทธเจ้าแต่พวกเราทั้งหลายก็นับว่ายังโชคดีที่มีภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ

เป็นผู้ควรกับทักษิณาทานของเราดังนั้นให้มันสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทำกันให้เต็มที่ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่181จากตอนที่แล้วมโหสถได้กล่าวเปรียบเปรยพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะดอกทองควาวน่ะถูกแสงจันทร์ในยามราตรีสาดส่องจึงแลเห็นเหมือนชิ้นเนื้อสดฝูงสุนัขจึงพากันวิ่งกรูกันเข้าล้อมต้นไว้ตลอดทั้งคืนแต่แล้วเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยจำรัดขึ้นฝูงสุนัขจิ้งจอกจึงรู้ว่าเป็นดอกทองควาวต่างพากันสิ้นหวังวิ่งกลับไปอย่างละห้อยละเหี่ยใจฉันใดพระองค์ก็เช่นกันทรงยกทัพเข้าล้อมจับพระเจ้าวิเทหราชแต่เมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่ในที่นี่เสียแล้วพระองค์ก็จะทรงสิ้นหวังเสด็จกลับไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกหมดความอยากแล้ววิ่งกลับไปฉะนั้นพระเจ้าจุลนีทรงกลิ้วเป็นกำลังจึงมีรับสั่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายน่ะจงรุมตัดมือเท้าหูและจมูกของมันเสียบมันด้วยเหลาเหล็กแล้วย่างให้ร้อนเหมือนย่างเนื้อจงช่วยกันทิ่มแทงมันด้วยหอกถลกเนื้อเถือหนังด้วยตะขอเหลาให้สมแก่ความแค้นที่มันกล้าปล่อยวิเทหราชศัตรูของเราให้หนีไปได้มโหสถได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นเบาๆพลางคิดว่าเห็นทีพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่ทราบว่าพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ได้ถูกเราจับกุมตัวส่งไปมิถิลานครแล้วพระองค์จึงคิดจะทำร้ายเราให้ย่อยยับหากพระองค์ได้ทรงทราบความจริงแล้วเนี่ยความโศกย่อมท่วมทับพระหทัยในที่สุดพระองค์ก็จะสลบอยู่บนหลังช้างนั่นเองแล้วมโหสถก็ทูลโต้ตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าจะเป็นไรไปเล่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จะตัดมือตัดเท้าตัดหัวตัดจมูกของข้าพระองค์ซะก็ได้แต่โปรดทรงรู้ไว้เถิดว่าพระราชาของข้าพระองค์น่ะก็จะให้ตัดพระหัตถ์พระบาทพระกรรและพระนาสิกของพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาของพระองค์เช่นเดียวกันเชิญเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเชิญลงโทษข้าพระองค์ตามแต่ทรงปรารถนาเถอะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับดังนั้นก็ยิ่งทรงสงสัยว่ามโหสถน่ะพูดเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรหรือเป็นเพราะมันกลัวตายจึงได้พร่ำเพ้อไปอย่างนั้นเองมันคงไม่รู้หรอกว่าเราได้จัดการอารักขาลูกเมียของเราไว้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วจึงตรัสว่าเจ้าอย่าได้บ่นเพ้อไปเลยเราไม่ฟังคำของเจ้าหรอกบัดนี้เจ้าอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วพระองค์ตรัสคมคู่ซ้ำด้วยยังไม่ทรงเชื่อมโหสถบัณฑิตเห็นอาการของพระเจ้าจุลนีก็คิดว่าพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่เชื่อถ้อยคำของเราซะเป็นแน่ดูเหมือนจะทรงสำคัญผิดคิดไปว่าเราน่ะกลัวตายจึงได้ทูลท้าทายให้พิสูจน์ความจริงว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อคำของหม่อมฉันก็ขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศเพื่อทอดพระเนตรให้ประจักษ์แก่สายพระเนตรเถอะเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงเห็นแม้เงาของพระมเหสีพระโอรสพระธิดาตลอดจนพระชนนีผู้เป็นที่รักของพระองค์
พราะได้ถูกทหารของหม่อมฉันได้ควบคุมตัวมาน้อมถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเสียแล้วพระเจ้าจุลนีทรงระลึกถึงเสียงคร่ำครวญที่แว่วมาคล้ายเสียงพระนางนันทาเทวีเมื่อยามดึกของคืนที่ผ่านมาก่อกับทรงพิจารณาจากคำยืนยันหนักแน่นของมโหสถจึงทรงปักใจเชื่อว่าที่มโหสถพูดมานั้นมากกลัวจะเป็นความจริงซะแล้วครั้นทรงดำริเช่นนั้นแล้วความโศกาอาดูลก็ท่วมทับในพระหทัยอย่างล้นเหลือยากที่จะทรงกล้ามกลืนไว้ได้และเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดท้าวเธอจึงตรัสเรียกอมาตย์ผู้หนึ่งมาเฝ้าพลางมีรับสั่งว่าเร็วพวกเจ้าน่ะจงไปดูในวังของเราให้ท่วนทีว่าเหตุการณ์เป็นจริงอย่างที่มโหสถพูดหรือไม่อมาตย์พร้อมเหล่าราชบุรุษก็รีบควบม้ากลับไปยังพระราชนิเวศทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็พบคนเฝ้าประตูวังและนางสนมกำนันถูกมัดมือมัดเท้าถูกอุดปากขังไว้ในห้องมืดภาชนะก็ถูกทุบแตกกระจายเกลื่อนของเคี้ยวของบริโภคก็ตกอยู่เรี่ยราดบนพื้นห้องเสวยห้องพระคลังก็ถูกเปิดโล่งแก้วแหวนเงินทองตลอดจนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็ถูกนำไปหมดไม่มีเหลือแม้แต่ห้องประทับของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ว่างเปล่าไม่มีใครเลยพระราชวังที่เคยงามสง่าบัดนี้เป็นเสมือนวังร้างกลับกลายเป็นที่อาศัยของฝูงกาที่พากันบินเข้าออกทางหน้าต่างและประตูที่เปิดไว้ไม่น่าจะเป็นพระราชวังของพระเจ้าจุลนีเลยเมื่ออมาตย์เห็นดังนั้นก็รีบกลับไปทูลถวายรายงานพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะที่มโหสถกราบทูลนั้นน่ะ

เป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้พระราชวังว่างเปล่าดุจป่าช้าทุกๆแห่งภายในพระราชวังเป็นที่อาศัยของฝูงกาน่าสลดสังเวชใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงเสียพระทัยอย่างมากพระทัยสั่นระรัวด้วยความโศกที่ต้องพลัดพรากจากของรักคือพระชนนีพระเทวีพระโอรสและพระธิดาพระองค์ทรงถลึงพระเนตรซึ่งแดงกล่ำทอดพระเนตรมโหสถด้วยพระหฤทัยขุ่นแค้นพลางดำริว่าเราน่ะประสบทุกข์ใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ก็พระเจ้ามโหสถเพียงผู้เดียวครั้นแล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระวรกายสั่นสะท้านด้วยเพลิงแห่งโทสะดุดงูพิษถูกตีด้วยท่อนไม้กลับชูคออารวาสด้วยความเคืองแค้นมโหสถเห็นพระอาการพิโรธของพระเจ้าจุลนีแล้วก็คิดว่าพระราชาพระองค์นี้นะทรงมีพระบรมเดชานุภาพเกรียงไกรไม่แน่ว่าอำนาจแห่งความโกรธนะอาจบันดาลให้ทรงหุนหันพลันแล่นประหัตประหารเราเสียด้วยพระขัตติยะมานะโดยไม่ทันได้ทรงสดับข้อเจรจาก็เป็นได้อย่ากระนั้นเลยเราจะต้องทำให้พระองค์ทรงบังเกิดความอาลัยรักในพระเทวีให้จงได้เพราะเมื่อทรงระลึกถึงพระนางแล้วนี่พระหฤทัยก็ย่อมอ่อนลงในที่สุดพระองค์ก็จะเว้นไม่ทำอันตรายแก่เราเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ฆ่าเราซะพระองค์ก็จะไม่ได้พระเทวีกลับคืนมาส่วนว่าอุบายของมโหสถที่จะให้พระเจ้าจุลนีทรงเกิดความอาลัยรักในพระนางนันทาเทวีผู้เป็นพระชายานั้นจะมีวิธีการอย่างไรแล้วจะได้ผลหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรด

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขณะที่ลูกกำลังเรียบเรียงเรื่องราวของตัวเองอยู่นี้ลูกรู้สึกวิตกกังวลและกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเหลือเกินดังนั้นลูกจึงได้แต่ภาวนาให้เรื่อง

ชีวิตอยู่ต่อไปเพราะบ่อยครั้งลูกได้หาทางออกให้กับชีวิตโดยการคิดฆ่าตัวตายและสิ่งที่ช่วยชีวิตลูกไว้ได้ทุกครั้งนั่นก็คือคำสอนครูใหญ่ที่พูดว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมากฆ่าตัวตายร้ายกว่าฆ่าคนอื่นและหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอย่างทรมานยาวนานกว่านี้อีกหลายเท่านักเกิดใหม่ก็ต้องไปฆ่าตัวตายกันอีกด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกฮึดสู้ขึ้นมาค่ะเรื่องลูกมีดังนี้ลูกถูกเลี้ยงให้เติบโตขึ้นท่ามกลางครอบครัวที่มีความพร้อมมาตั้งแต่เล็กเพราะลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจบการศึกษามาจากเมืองนอกดังนั้นท่านยังพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอย่าไม่

และความสะเทือนใจก็ได้เกิดขึ้นกับลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะอยู่ๆแม่ก็มาบอกลูกว่าแม่ได้ยาขาดจากพ่อแล้วตอนนั้นลูกสับสนแล้วได้พยายามถามเหตุผลจากท่านทั้งสองแต่ก็ไม่ได้เหตุผลที่แน่ชัดในการยาขาดของท่านก็ท่านมีบุญด้วยกันแค่นั้นแหละทำให้ลูกได้แต่ร้องไห้แล้วเขาเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องชนิดต้องมาเกิดขึ้นกับตัวลูกซึ่งลูกก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วเราไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปอีกแล้วหลังจากที่แม่บินไปต่างประเทศไม่ได้โทรมาบอกลูกว่าแม่ไม่ได้ไปฮ่องกงแต่ไปอยู่อเมริกาเอาหนักเข้าไปอีกอยู่ประเทศมหาอำนาจเลยลูกเอ้ยถึงหลังจากนั้นอีก2ปีแม่ก็ได้แต่งงานใหม่และแม่ก็ได้ชวนลูกไปอยู่ด้วยแต่ลูกเลือกที่จะอยู่กับพ่อค่ะเพราะอยากเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยก่อนครั้นเมื่อลูกจบปริญญาตรีแล้วพ่อจึงส่งลูกไปเรียนต่อโทที่อเมริกาโดยที่พ่อบอกว่าพ่อมีเงินพอส่งลูกไหวนี่เห็นไหมจ๊ะแต่ในครึ่งปีสุดท้ายพ่อโทรมาบอกว่าหมุนเงินไม่ทันและด้วยความเป็นห่วงลูกจึงได้ถามถึงเหตุผลแต่พ่อกลับปิดบังไม่ยอมบอกใครเลยครั้นลูกซักมากๆเราก็เริ่มขัดแย้งกันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายลูกต้องตัดสินใจบินกลับเมืองไทยพอมาถึงอยู่ๆก็มีหมายศาลมาเรียกตัวพ่อไปขึ้นศาลมีคนแปลกหน้ามามากมายทยอยกันมาทวงหนี้สินที่บ้านลูกงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกพยายามถามเรื่องราวนี้จากพ่อหลายครั้งแต่พ่อเลี่ยงที่จะตอบจนนั่งทะเลาะกันรุนแรงลูกจึงหันมาใช้วิธีสืบเรื่องนี้จากคนรอบข้างแล้วก็นำเรื่องมาปฏิปต่อกันจนกระทั่งได้ความว่าพ่อนำที่ดินที่เป็นมรดกที่คุณย่าให้ครอบนำทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อไปลงทุนทำหมู่บ้านแต่กลับโดนโกงไปจนหมดตัวรวมทั้งบ้านหลังสุดท้ายที่ครอบครัวเราใช้ซุกหัวนอนพอก็นำไปจำนองอีกด้วยก็เรื่องมันจำเป็นนะลูกรวมทรัพย์สินที่โดนโกงไปตลอดจนเงินที่ต้องใช้หนี้ธนาคารและไฟแนนซ์มีมากถึง44ล้านบาทจากความจริงตรงนี้เองทำให้ลูกแทบจะสิ้นสติแต่ตรงข้ามพ่อลูกกับเฉยเมยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยสำราญไปกว่านั้นท่านได้หันมาใช้ชีวิตเยี่ยงคนไฮโซคือสูบซิก้าซองละ160บาทออกไปตีกอล์ฟทุกวันซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินในสังคมนี้ถึงวันละ 3,000 บาทพ่อดำเนินชีวิตอย่างไม่รู้ร้อนหนาวอย่างนี้นานถึง2ปีเต็มๆทั้งๆที่พ่อมีหนี้สินท่วมตัวและยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้ทั้งหมดจึงทำให้ลูกต้องพูดกับพ่อว่าเราไม่มีเงินแล้วทำไมพ่อถึงใช้ชีวิตแบบนี้พ่อก็ตอบสั้นๆว่ามันเงินของพ่ออย่ามายุ่งโดยพ่อเหตุผลว่าเขายังมีเงินก้อนสุดท้ายอีก4ล้านบาทที่ทำงานให้ตอนออกจากงานแล้วซึ่งลูกก็จะกำชับพ่อเก็บเงินก้อนนี้เสมอๆว่าอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรได้ขาดเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้เลี้ยงชีวิตพ่อแล้วนะแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคะเราลูกเริ่มสังเกตว่าพ่อเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อไม่ไปตีกอล์ฟอีกแล้วพ่อเริ่มซึมไม่พูดไม่จาไม่กล้าเข้าสังคมไม่ยอมออกนอกบ้านเลยพ่อได้แต่นอนจำปลักอย่างสิ้นหวังอยู่กับความทุกข์อะไรบางอย่างบางครั้งนั่งเก้าอี้อย่างเมือลอยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หันมากินมาม่าแทนอาหารทุกมื้ออ้าวอร่อยนะลูกลูกรู้สึกสังหรณ์ใจเห็นท่านนอนและนั่งอย่างนั้นจึงมาถามท่านถึงเรื่องเงิน4ล้านจะรู้ว่าเงิน4ล้านก็สุดท้ายได้อันตรธานไปหมดสิ้นแล้วเพราะพ่อไปเล่นแชร์ลูกโซ่โซ่เลยพันคอและโดนโกงไปจนหมดซึ่งทุกวันนี้พ่อก็ได้แต่ซึมเศร้าเราวันนี้เขามาล่าไปขึ้นศาลเราวันนี้ธนาคารมายึดบ้านหลังเดียวที่เราอาศัยอยู่รอวันที่จะไม่มีที่ซุกหัวนอนโดยที่ไม่ยอมทำอะไรเลยลูกเสนออะไรท่านก็ไม่เห็นด้วยสักอย่างท่านบอกว่าอาจารย์จะอยู่บ้านหลังนี้จนตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้า
ทำให้ลูกทะเลาะและขัดแย้งกับพ่ออย่างรุนแรงแทบทุกวัน

จะลูกเครียดและกดดันและรับไม่ได้ที่พ่อไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยทุกวันนี้ลูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ท่ามกลางความมืดสนิทที่เปล่าเปลี่ยวไม่มีใครและวิ่งหนีก้อนหินใหญ่ที่กำลังเคลื่อนกันมาทับจากทุกทิศทางโดยไม่มีใครช่วยอะไรลูกได้เลยโดยเหตุนี้ทำให้ลูกนะเข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่เขาอยากฆ่าตัวตายเพราะบ่อยครั้งที่ความคิดชั่ววูบชั่วนั้นจะไปเอาตามแล้วได้บังคับให้ลูกฆ่าตัวตายยังไงถึงทุกวันนี้ลูกจะท้อแท้แต่ก็ไม่ถอยจึงหันมาใช้ความรู้ที่จบปริญญาโทจากเมืองนอกมาประกอบอาชีพด้านกราฟิกดีไซน์ออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นอาชีพที่ลูกรักมากและก็มีปัญหามากเช่นกันและลูกมันจะโดนลูกค้าโกงเงินบ่อยๆด้วยเหตุนี้ลูกยังต้องทำงานเสริมเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านโดยต้องดำรงชีวิตอย่างปากกัดตีนถีบแม้จะต้องไปทำงานล้างทำความสะอาดรถยนต์ก็ต้องทำดีลูกคือกลายเป็นว่าลูกต้องสู้ชีวิตทุกด้านโดยลำพังทำงานหนักถึงตีสองหรือตีห้าแล้วบางครั้งก็ไม่ได้นอนเลยลูกแทบจะไม่มีปัจจัยในการทำบุญมาทำบุญได้อย่างมากมายนักไม่เป็นไรลูกเราเป็นนักบุญทุนน้อยแต่หัวใจเราเกินร้อยก็โอเคแต่ลูกก็ใช้แรงกายและความรู้ที่ได้เรียนมามาช่วยงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังสาธุคือลูกได้มาช่วยงานออกแบบสิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่กองสื่อธรรมะและมาถวายความรู้โดยเป็นอาจารย์สอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กับพระเนนและเจ้าหน้าที่ในวัดค่ะคุณพ่อเพื่อนสนิทของลูกท่านเป็นนักจัดรายการวิทยุธรรมะชื่อดังท่านคำว่าพระธรรมกายและได้เป็นกัลยาณมิตรในเส้นทางทำให้แก่ลูกท่านมักจะมีธรรมะและให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับลูกเสมอท่านเป็นลูกรักและคุ้นเคยกับท่านมากและรักท่านเสมือนพ่อแท้ๆคนหนึ่งแต่โชคร้ายที่ท่านเป็นคนติดบุหรี่ทำให้วาระสุดท้ายต่างๆได้โรคมะเร็งปอดในวัย66ปีคุณยายของลูกจึงทำบุญตามประเพณีและมักจะฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำในวาระสุดท้ายท่านโดนมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตทันทีในวัย66ปีคุณตาลูกทำเป็นช่างตัดสูตรที่มีชื่อเสียงมากทำบุญตามประเพณีและชอบไหว้เจ้าในบรรปลายชีวิตท่านตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย80ปีคำถามบุญใดที่ทำให้พ่อมีสมบัติมากมายในตอนต้นแต่ต้องอันตรธานหาไปหมดอย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ถูกโกงจนมีหนี้สินมากมายทำไมคุณพ่อถึงมีอัธยาศัยไม่กล้าสู้ความจริงและไม่กล้าสู้ชีวิตต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดตามคุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันตอนทั้งสองผูกเวรหรือมีกรรมในอดีตกันมาหรือไม่อย่างไรและทำไมลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันและทุกคนไม่รักไม่ช่วยเหลือกันคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดในครอบครัวที่มีความพร้อมมากในวัยต้นและส่งเสริมด้านการศึกษาให้ลูกเป็นอย่างดีแต่ต้องมารับปัญหาหนี้สินที่ต้องช่วยพ่อรับผิดชอบถึง44ล้านลูกและคุณพ่อทำบุพกรรมอะไรร่วมกันมาคะเรื่องนี้ก็มีเหตุทั้งสิ้นแหละจ้ะลูกมีบุญพอที่จะปลดหนี้สินจำนวน44ล้านให้หมดไปไหมคะและลูกต้องจัดการกับภาวะหนี้สินหรือแก้ไขอย่างไรต่อไปคะอุปกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานหนักมากถึงหลายอาชีพเพื่อแลกกับเงินและมักจะโดนโกงค่าจ้างเป็นประจำหากลูกจะเข้าหุ้นกับคนอื่นในการลงทุนทำธุรกิจลูกยังมีผังโดนโกงหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะหากมีจะต้องแก้ไขอย่างไรคะทำไมลูกชอบงานศิลปะด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากและในสงที่ลูกยังเป็นโยมอาจารย์ถวายความรู้ภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกจะได้รับอานิสงส์นี้อย่างไรบ้างอดีตชาติลูกเคยเป็นครูมาบ้างไหมคะแล้วลูกรู้สึกผูกพันและมีความสุขเมื่อได้สอนค่ะทำไมลูกถึงมีความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากอดีตชาติลูกกับท่านและเพื่อนสนิทคนนี้มีความสัมพันธ์กันมาอย่างไรนี่คุณพ่อของเพื่อนสนิทตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณยายโดนรถชนตายท่านตายแล้วเป็นไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณตาลูกเป็นมะเร็งลำไส้ท่านตายแล้วเป็นไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดที่ญาติญาติและคนรอบข้างรวมถึงคุณพ่อและลูกของลูกถึงไม่เห็นด้วยกับการมาวัดของลูกเลยและยังชอบว่าลูกว่าบ้าหรือเป็นโรคประสาทไปแล้วที่มาวัดนี้เนี่ยลูกต้องแก้ไขบุพกรรมนี้อย่างไรและต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ญาติๆอย่างไรคะลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกับ

0: คนนั้นมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพทำและจะมีบุญกับถึงวัฒนธรรมกายในชาตินี้ไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ท้าวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อมีสมบัติตอนต้นมากมายแต่สุดท้ายสมบัติต้องอันตรธานไปหมดอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ต้องโดนโกงไปหมดเพราะในอดีตเวลาพ่อทำบุญมักจะปีติยินดีในตอนต้นแต่ต่อมาภายหลังก็จะรู้สึกเสียดายแบบแม้ไม่น่าทำอย่างมากมายเลยดังนั้นจึงทำให้กรรมตระหนี่ชาติอื่นบริบกรรมที่ไปโกงคนอื่นเข้ามาได้ช่องมารวมส่งผลจ้าเห็นไหมจ๊ะคุณพ่อเมตยาสายไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตเพราะปัจจุบันชาติเนี่ยท่านถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบายในตอนต้นชีวิตของท่านจึงติดความสะดวกสบายหรูหรามาจนคุ้นจมไม่ลงจนอายุมากจึงเมตยาสายไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตนี่จะแก้ไขต้องชวนท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมใจท่านจุดนิ่งภายในแล้วก็จะทำให้ท่านกระจายชีวิตและมีกำลังขึ้นกำลังใจขึ้นจ้ะคุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันกับปัญหาเรื่องหนี้สินเงินทองในปัจจุบันอีกทั้งท่านทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จึงทำให้ท่านต้องเลิกกันทั้งที่เริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มด้วยความรักกันหวานชื่นแต่ท่านทั้งสองก็ไม่ได้ผูกเวรกันมานะจ๊ะหมดบุญจากกันนะลูกมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันทุกคนไม่รักกันไม่ช่วยเหลือกันเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตของลูกสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกกันกับขาดบุญในการสงเคราะห์ญาติบางครั้งลูกก็ทำทานโดยไม่เคารพคือทำไปงั้นๆน่ะจึงทำให้มาอยู่ในครอบครัวที่ไม่รักกันไม่สามัคคีกันจ้านี่ลูกก็ในครอบครัวที่มีความพร้อมในวัยต้นและส่งเสริมการศึกษาลูกเป็นอย่างดีแต่ถ้ามารับปัญหาหนี้สินต้องใช้พ่อต้องช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน44ล้านบาทละลูกมีกรรมคล้ายกับพ่อคือเมื่อจะทำบุญมักจะปีติยินดีในตอนแรกแต่มาภายหลังมักจะเสียดายลูกนี้ไม่ทำทุกดีเลยจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นๆเข้ามาแทรกอีกทั้งเคยเกิดเป็นญาติสนิทกับพ่อมาในอดีตและได้เคยมีส่วนในการอนุโมทนาบาปในการที่พ่อไปโกงคนอื่นเข้ามาพ่อในชาตินั้นที่เป็นญาติกันก็ดีเราได้เงินมาเนี่ยจึงถ้ามาร่วมรับปัญหาหนี้สินช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน14ล้านบาทจ้ะลูกจะจัดการภาระหนี้สินดังกล่าวก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนต้องทำใจสงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกเมื่อใจสงบแล้วเดี๋ยวดวงปัญญาและกำลังใจก็จะเกิดขึ้นจะรู้วิธีการโนฮาวมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใจสงบนะจ๊ะอีกทั้งมันนั่งสมบุญทุกบุญและนึกถึงบุญทุกบุญในใจที่พองใสแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกจะมาทำงานหลากหลายที่เพื่อแลกกับเงินและมักจะโดนโกงค่าจ้างเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตหลายชาติเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญและผลแห่งบุญแต่เชื่อเรื่องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในหลายๆชาติที่ผ่านมาและชาตินั้นหลายๆชาติก็มีความตระหนี่และก็เบี้ยวค่าแรงลูกจ้างมาร่วมส่งผลให้เขาเบี้ยวค่าจ้างมั้งจ้ะนี่แหละนี่ลูกทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหากลูกจะเข้าหุ้นลงทุนธุรกิจกับคนอื่นลูกจะมีความรอบคอบรัดกุมเรื่องการทำสัญญาให้มากกว่านี้จ้ะมากกว่าความเชื่อใจกันเพียงอย่างเดียวจ้ะเพราะลูกจะมีผังที่จะถูกโกงอยู่อีกนะแต่ว่าอยู่บ้างแต่ถ้าลูกรอบคอบฟังให้ดีนะจ้ะถ้าลูกรอบคอบแล้วมันทั้งสมบุญนึกถึงบุญและมหาปูชนียาจารย์บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะไอ้ที่เขาจะถูกโกงก็มันก็จะค่อยๆหมดไปลูกชอบทำงานธุรกิจด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากเพราะ

อาศัยที่ชอบทางด้านศิลปะมาข้ามชาติโดยมีอยู่ชาติหนึ่งลูกจะไปเกิดเป็นคนทันสายศิลป์ไม่ใช่สายวิทย์สายศิลป์จึงมีความคุ้นเคยในด้านนี้เท่านั้นเองแหละจ้าอันนี้สนที่ลูกมาถวายความรู้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกก็จะได้อนุสงส์โดยย่อนะจ๊ะคือจะมีปัญญาสว่างสวยจะมีความรอบรู้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีพวกพ้องคนดีมากมายจะมีชื่อเสียงในด้านออกแบบศิลปะในภพชาติต่อไปอีกทั้งบุญนี้ก็จะช่วยบรรดาในกิจการในการออกแบบในปัจจุบันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจ้าให้ทำต่อไปนะลูกนะลูกมีความสุขในการสอนเพราะมีความสุขในการให้วิทยาทานเนื่องจากติดนิสัยมาจากชาติหนึ่งก่อนที่จะไปเกิดเป็นคนนั้นสายศิลป์ได้เป็นครูสอนศิลปะมาก่อนทุกครั้งที่ถ่ายทอดความรู้ให้ศิษย์ก็มักจะมีความสุขจ้ะเลยไปเป็นคนทันสายศิลปะลูกมีความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากเพราะในอดีตชาติหนึ่งคุณพ่อของเพื่อนสนิทเคยเป็นคุณพ่อของลูกและเพื่อนสนิทแปลว่าลูกกับเพื่อนสนิทเป็นพี่น้องกันโดยตัวลูกเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทที่เป็นน้องสาวเพื่อนสนิทเป็นน้องสาวตัวลูกเป็นพี่ชายในชาตินั้นจ้ะจะมีความคุ้นเคยและผูกพันกันเป็นพิเศษจ้ะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่ชายน้องชายคุณพ่อเพื่อนสนิทตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านกำลังเพิ่มเรื่องกับทิพยสมบัติบนสวรรค์และฝากมาบอกว่ามีความสุขมากและได้รับบุญที่ทุกคนอุทิศไปให้จ้าคุณยายโดนรถชนตายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันฆ่าสัตว์ทำอาหารแต่จะว่าชาติหนึ่งได้เคยฆ่าสัตว์แต่ท่อนไม้ทุบศีรษะที่คอของวัวตัวนั้นแล้วก็เชือดเฉือนเนื้อมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดฝากมาคุณตาเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะได้บุญอีกจ้ะให้ทำวัดระบาดไปให้ท่านนะจ๊ะญาติและคนข้างๆก็โดนทั้งคุณพ่อมีด้วยกับการมาวัดของลูกเพราะกำเนิดอดีตลูกนะขาดบุญชวนคนเข้าวัดอีกทั้งมีเศษกรรมในการไปห้ามไม่ให้คนมาทำบุญอีกด้วยมารวมส่งผลจ้ะใครก็จะทำบุญก็ไปพูดตัดรางกำลังใจเขาจะแก้ไขลูกก็ต้องทำหน้าที่กุลมิตรกับท่านเหล่านั้นด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนอีกทั้งต้องมาอนุโมทนาบุญในการสร้างความดีของผู้อื่นผู้มีบุญอื่นด้วยจ้าตัวลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยคุณพ่อคุณแม่เคยร่วมบุญสร้างบารมีกับผู้อื่นร่วมบุญกับผู้อื่นนะที่เข้ามาทำบุญกับหมู่คณะจึงมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจ้าร่วมบุญกับคนอื่นครับตัวลูกเองก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาจึงมักทำบุญแบบตามอารมณ์จึงทำให้วิบากกรรมเก่าในอดีตได้ช่างมาตัดหล่อนเพื่อนสนิทก็เป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งเต็มที่บางครั้งตามอารมณ์นี่ตัวลูกและเพื่อนสนิทก็เป็นกองเสบียงดังกล่าวและช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ชาตินี้ให้ตั้งใจนั่งทำให้เต็มที่อย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

บทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์พ.ศ. 2569การเข้าถึงพระธรรมกายมีแต่ผลดีถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายพระธรรมกายในตัวนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เป็นป้อมเป็นค่ายเป็นหลุมหลบภัยเป็นทุกสิ่งให้กับเราเลยเราจะมีหลักของใจมีความสุขมีความเบิกบานแช่มชื่นอยู่ในตัวอยู่คนเดียวก็มีความสุขไม่หงอยเหงาไม่เศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกุ้มใจของเราจะขยายไปเรื่อยๆเบิกบานแช่มชื่นตลอดเวลาเวลาจะทำบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลไปให้ใครก็จะมีผลมากแตกต่างจากมนุษย์ทั่วๆไปเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่เราจะต้องทำคือเมื่อเราบำเพ็ญบุญแล้วต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีของเราที่ละโลกไปแล้วไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามนี่เป็นกิจของเราที่เราจะต้องทำ

ให้กับบรรพบุรุษของเราดูเหมือนว่ามีคำสอนอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นศาสนาพุทธมีหลักอยู่ว่าเมื่อบำเพ็ญบุญแล้วต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าถึงวิชาธรรมกายได้แล้วเราจะไปรู้ไปเห็นว่าบรรพบุรุษจะมีความปิติยินดีและมีความสุขใจเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็หมดทุกข์ที่มีสุขแล้วก็จะสุขมากยิ่งขึ้นสุขมากอยู่แล้วก็ทับทวีขึ้นไปนี่เป็นข้อแตกต่างของผู้ที่อุทิศส่วนกุศลที่เข้าถึงกับยังไม่เข้าไม่ถึงพระธรรมกายเพราะฉะนั้นต้องทำตรงนี้ให้ได้นะ

อยู่กับพระแล้วก็อยู่ในกลางองค์พระหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระพอถึงเวลาที่ถอดกายพระท่านก็พาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไปด้วยความเบิกบานแบบผู้มีชัยชนะทันทีที่เข้าถึงพระในตัวความสุขก็ท่วมท้นตลอดเรื่อยไปจนถึงวาระสุดท้ายดังนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจึงมีผลดีอย่างเดียวผลเสียไม่มีเลยนี่เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาฝึกฝนอบรมตนควบคู่กับการทำมาหากินหรือการครองเรือนนะลูกนะโดยเฉพาะชีวิตในชาตินี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้บางจังหวะของชีวิตเราได้เคยผิดพลาดมาบ้างก็มีแต่ก็ได้มาแก้ไขปรับปรุงตัวของเราในยามนี้ด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมมันบำเพ็ญบุญและรึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำมาตอนต้นของชีวิตเราอาจจะต้นคดแต่ตอนปลายมันตรงเราก็แก้ไขข้อผิดพลาดได้ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราสูงส่งและจากโลกนี้ไปอย่างปลอดภัยจากอบายและมีชัยชนะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย4 พฤศจิกายนพ.ศ. 2544

0: เจริญพรกัลยาณมิตรทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2569ในทบทวนว่าพูดถึงการเข้าถึงพระธรรมกายมีแต่ผลดีที่จริงเรามาเกิดแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตนะเราไม่ใช่สเปะสปะกันมาเกิดแต่เกิดด้วยการที่เรามีความตั้งใจที่จะมาทำมีมโนปณิธานในตัวและมโนปณิธานของเรานั้น

ก็จะควบคู่กันไปกับของหมู่คณะโดยเฉพาะยิ่งหมู่คณะที่มีพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายท่านนำทีมอยู่มโนปณิธานที่เราตั้งใจกันที่จะไปให้ถึงทั้งของตัวเองแล้วก็ของหมู่คณะจริงๆของตัวเองเนี่ยมันผูกพันอยู่กับหมู่คณะการที่จะไปถึงมโนปณิธานได้ทบทวนโอวาทวันนี้เนี่ยได้บอกสิ่งที่เราจะพึงทำนั่นคือการเข้าถึงพระธรรมกายพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของพวกเรานี่แหละพระธรรมกายไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เรานั่งทำแต่พระธรรมกายกลับเป็นของจริงของแท้ที่มีมาแต่ดั้งเดิมมาพร้อมกับวิถีชีวิตที่เราสร้างบารมีกันมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วเขาก็ปิดบังเพื่อไม่ให้เราเข้าถึงพระธรรมกายได้นึกถึงพระเดชหลวงปู่ว่าที่ท่านมาเกิดในชาติปัจจุบันท่านนำทีมกันมาเลยนะจ๊ะแล้วท่านต้องมาทำหน้าที่สำคัญก็คือการเข้าถึงธรรมกายเพราะท่านเป็นหัวหน้าทีมนอกจากท่านก็ยากแล้วที่จะหาใครที่จะเปิดเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในตัวได้เพราะถูกเขาปิดไว้หนาแน่นพระเดชคุณหลวงปู่ท่านมีบุญบารมีมากมากพอที่จะเปิดเส้นทางขึ้นมาให้เราได้เป็นเส้นทางของท่านนั่นแหละแต่มันก็จะโยงมาถึงพวกเราได้ถ้าเราเกิดมาในชาตินี้เราไม่รู้จักธรรมกายเข้าไม่ถึงพระธรรมกายเวลาในชีวิตที่เราเกิดมาแทบจะเรียกว่าศูนย์เปล่าเพราะว่าเป้าหมายที่เราจะไปกันให้ถึงตามพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนั้นนั่นคือเส้นทางของธรรมกายธรรมกายที่มีอยู่ในตัวและธรรมกายนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเดชคุณหลวงปู่ต้องทุ่มทั้งชีวิตเอามาสำหรับท่านก็คือการเข้าไปศึกษาวิชาความรู้แล้วเอาความรู้เหล่านั้นให้ต่อทอดมาถึงลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่ตามมาสร้างบารมีจะได้มีหลักสำคัญของชีวิตที่จะทำให้ตัวเองนั้นทั้งได้เข้าถึงธรรมแล้วก็เข้าไปสู่เรื่องวิชาความรู้ภายในตามพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและได้มีโอกาสได้รู้จักของจริงที่มีอยู่ในกลางกายของเรานี่แหละหลวงปู่ท่านยืนยันว่าธรรมกายนั้นมีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนดวงธรรมเบื้องต้นดวงธรรมนั้นก็มีอยู่ที่กลางกายของเรากันทุกคนทั้งดวงธรรมทั้งธรรมกายเป็นของจริงที่มีอยู่กลางกายของเราแต่ถ้าไม่มีพระเดชคุณหลวงปู่ไม่มีหลวงพ่อไม่มีคุณยายไม่มีการตกทอดมาถึงพวกเราเราเองก็จะไม่รู้จักว่าธรรมกายคืออะไรแล้วมันก็หมดเวลากันไปชาติหนึ่งทีเดียวนะสิ่งที่เราลงทุนกันมาเกิดศูนย์เลยนะเพราะว่าเป้าหมายก็ไม่รู้จักแต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ทำไว้ให้กับพวกเราทั้งพระเดชหลวงปู่ท่านทุ่มเทบุกเบิกเข้าถึงธรรมกายทุ่มทั้งชีวิตแล้วก็ตกทอดสอนกันตกทอดมาถึงคุณยายอาจารย์ซึ่งเป็นศิษย์หนึ่งไม่มีสองแล้วจากคุณยายอาจารย์ก็มาถึงครูไม่ใหญ่กว่าจะมาถึงครูไม่ใหญ่เนี่ยปี2506เข้าไปแล้วปี2506นั้นพระเดชคุณหลวงปู่ละสังขารไปแล้วถึง4ปี

แต่ยายก็เป็นผู้รับช่วงต่อทอดมาถึงครูไม่ใหญ่เพราะจากครูไม่ใหญ่นี่แหละที่เป็นครูของพวกเราทุกคนทำให้วิชาธรรมกายได้มาถึงพวกเรากันทุกคนเพราะนั้นท่านถึงทุ่มเทสร้างวัดก็สร้างวัดพระธรรมกายสอนก็สอนวิชาธรรมกายวิชาอื่นท่านไม่เอาเพราะว่าก็มีแต่ธรรมกายนี่แหละจะเป็นที่พึ่งให้กับพวกเราได้ทุกคนให้สมกับความตั้งใจของพวกเราที่มาเกิดสร้างบารมีครูไม่ใหญ่จึงมีพระคุณมากที่ตกทอดตั้งแต่หลวงปู่ถึงยายแล้วมาถึงท่านแล้วท่านถึงได้มีท่านถึงได้วางรากฐานทั้งหมดให้กับพวกเรากันทุกคนหรือถึงท่านให้มากๆนะจ๊ะหรือถึงท่านให้เยอะๆพอสิ่งที่ท่านทำให้ท่านไม่เคยเรียกร้องเอาอะไร

ายรู้จักวิชาธรรมกายรู้จักพระเดชคุณหลวงปู่แล้วก็ฝึกฝนวิชาธรรมกายกันในบททบทวนโอวาทนั้นมีอยู่ตั้งแต่ตอนต้นที่ท่านได้พูดถึงจะได้มาเป็นที่พึ่งให้กับเราเป็นป้อมเป็นค่ายเป็นหลุมหลบภัยเป็นทุกสิ่งให้กับเราเลยให้เรามีหลักของใจมีความสุขเบิกบานแจ่มชื่นอยู่ในตัวอยู่คนเดียวก็มีความสุขพอมาถึงประโยคนี้นี่ตัวผู้พูดเองนึกถึงยายพอตอนหลวงพ่อท่านไปถึงยายที่บ้านหลังเก่าบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งยายก็อยู่คนเดียวตอนนั้นคุณยายทองสุขท่านสิ้นแล้วยายอยู่คนเดียวที่บ้านหลังเล็กแต่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านก็ต้องไปให้ถึงเพราะว่าวิชาความรู้ที่พระเดชหลวงปู่มีอยู่นั้นวิชาธรรมกายนั้นหลวงปู่ก็มอบภาระไว้ฝากไว้กับคุณยายอาจารย์แล้วยายก็อยู่คนเดียวเงียบๆไม่สนใจเลยว่าจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงขนาดมือหนึ่งภาคปราบของหลวงปู่ท่านตอนปี06ยายอยู่คนเดียวเพราะต้นปีคุณยายทองสุขสิ้นอยู่คนเดียวก็มีความสุขนี่คือยายคุณยายของเราตอนก่อนพบหลวงพ่ออยู่คนเดียวจริงๆท่านไม่เหงาตอนที่เรามาสร้างวัดพระธรรมกายมีอยู่วันหนึ่งท่านไปอยู่ริมน้ำไปใดหญ้าหลวงพ่อท่านเห็นท่านก็เป็นห่วงงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะไปรบกวนขณะท่านอายุมากอยู่คนเดียวอยู่ริมน้ำไปใดหญ้าท่านก็อยู่คนเดียวของท่านได้หลวงพ่อก็ไปดูแลแล้วก็เลยถามยายยายทำอะไรหรือก็เห็นท่านเนี่ยกำลังดายหญ้าแต่คำตอบของยายก็คืออ๋อยายกำลังระลึกชาติอยู่นี่คือคำตอบยายอยู่คนเดียวท่านไม่ได้เหงายายกำลังระลึกชาติอยู่หรือบางทีท่านก็มีคำตอบว่าอ๋อยายก็ดิ่งกลางเนี่ยไปคุยกับเทวดาบ้างไปเดี๋ยวว่าจะว่าเรานะแต่ว่าก็ไปคุยกับเทวดาเอาเรื่องเทวดาไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะนั้นยายเวลาอยู่คนเดียวท่านอยู่ในความหยุดนิ่งของท่านที่อยู่ในกลางนั่งเดินยืนนอนหลับตาลืมตาหรือจะทำอะไรอยู่ใจท่านก็อยู่ตรงกลางนิ่งอยู่ตรงกลางแล้วเป็นสุขถ้ามีพิการรู้สึกว่ามันหงอยเหงาไม่มีเลยไม่เศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกุ้มที่ทบทวนว่าได้พูดถึงเนี่ยเพราะใจท่านอยู่กับความใสๆที่อยู่ตรงกลางนี่คือคุณยายของเราสมัยอยู่บ้านธรรมสิทธิ์บางทีครูไม่ใหญ่ท่านก็ถามยายเอ๊ะยายแล้วยายอยู่คนเดียวอย่างนี้แล้วยายเหงามั้งไหมคุณยายท่านก็ตอบชัดเจนเลยยายไม่เหงาอ๋อยายไม่เหงาแล้วยายทำไงอ๋อถ้ายายอยู่คนเดียวยายก็ถ้าอันนั้นก็ดิ่งธรรมะแล้วไปคุยกับเทวดาก็ได้ท่านก็บอกเงี้ยเพราะนั้นชีวิตที่อยู่กันหยุดนิ่งเนี่ยแล้วมันเป็นสุขสุขจริงๆมันอยู่ตรงกลางนะตรงกลางที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆตรงนั้นแหละเป็นสุขไอ้ข้างนอกเนี่ยมันถูกปนทั้งหมดเลยกิเลสมันปนได้แค่ความเพลิน

แต่สุขจริงๆไม่เคยเกิดขึ้นสุขจริงๆมันอยู่ตรงกลางพระเดชคุณหลวงปู่ท่านจึงมีประโยคสำคัญที่แปลตามแบบฉบับของท่านเลยนะเมื่อท่านเข้าถึงธรรมดิ่งเข้าไปอยู่ตรงกลางกลางองค์พระกลางดวงที่กลางองค์พระที่สะอาดบริสุทธิ์มากๆแล้วท่านก็ถอดความคำว่านัตถิสันติพลังสุขขังแล้วท่านก็บอกว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคำว่าสันติท่านถอดความว่าหยุดนิ่งแล้วนี่คือพื้นฐานวิชาแม้กระทั่งท่านสอนพื้นฐานลมหยุดเรียกว่าอานาปาใจหยุดเรียกว่าสันติคำว่าสันติที่ท่านถอดที่อยู่ในประยัติท่านถอดนี่คือหยุดนิ่งและตรงหยุดนิ่งนั่นแหละถึงจะเป็นสุขถ้าไม่หยุดนิ่งไม่นิ่งสนิทไม่เป็นสุขบางทีทุกน้อยหน่อยข้างนอกทุกน้อยหน่อยก็นึกว่านั่นเป็นสุขแล้วแต่ยังไม่สุขจริงยังถูกเขาครอบงำได้เพราะนั้นประโยคที่ว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขที่อยู่ในทบทวนอาวาสนี่คือประโยคที่ทำให้นึกถึงยายคุณยายของเราเป็นอย่างนี้จริงๆนะท่านถึงไม่มีธรรมชาติที่ชอบคุยไอ้ที่จะไปแวะคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นท่านไม่เอาถ้ามีเวลาว่างก็คือดิ่งเข้ากลางอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาเรามาพบยายเราถึงจะเห็นพบคุณยายที่มีแต่ความสดใสแช่มชื่นเพราะว่าท่านไม่เคยจมอยู่กับความทุกข์แม้กระทั่งจะไปคิดว่าคนโน้นคนนี้เขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่เอานี่คือวิถีที่ของคนที่มีธรรมะและเป็นสุขท่านก็บอกว่าเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วเราจะทำอะไรที่สำคัญที่เราจะพึงทำเนี่ยได้ทั้งเยอะเวลาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ใครถ้าเรามีธรรมะเราจะทำได้มีผลมากไอ้ตรงนี้เองก็นึกถึงยายเพราะยายจะไปหาจะไปที่วัดปากน้ำเพื่อเรียนวิชาเป้าหมายท่านคืออยากจะไปหาพ่อเพราะว่าบ้านปลายคุณยายท่านยังไม่ได้ขอขมาพ่อเลยคิดว่าอยากจะไปขอขมาพ่อแต่จุดนั้นเป็นจุดที่ทำให้วิถีชีวิตของคุณยายหักเหเข้าสู่วัดนะจ๊ะเพราะนั้นเมื่อท่านได้พบคุณยายทองสุขสำแดงปั้นคุณยายทองสุขท่านสอนให้เข้าถึงธรรมกายได้แล้วท่านก็เล่าให้คุณยายทองสุขว่าท่านเนี่ยตั้งใจที่มาฝึกฝนวิชาได้ธรรมกายก็เพื่อตั้งใจจะไปหาพ่อคุณยายทองสุขก็มันไม่ยากมันทำได้แต่ไปทำให้ได้18กายก่อนตอนนั้นคุณยายเพิ่งได้ธรรมะใหม่ๆพอครูบอกว่าอย่างนี้ท่านก็เลยไปนั่งธรรมะต่อจนกระทั่ง18กายชักหมดแล้วก็ไปหาคุณยายทองสุขใหม่คุณยายทองสุขท่านก็บอกว่าได้ถ้างั้นได้ก็ให้ยายเข้าธรรมะก็ถึงองค์พระจนกระทั่งไปถึงองค์พระองค์ที่สุดก็คือองค์กายอรหัตผลกายองค์ที่18นั่นแหละเพราะจะไปต้องอาศัยกายที่18แล้วท่านก็บอกยายว่าถึงเองจะไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนแต่พระท่านรู้แล้วท่านก็บอกว่าเพราะนั้นให้เองเข้าธรรมะไปถึงองค์ที่สุดนั่นแหละแล้วอธิษฐานบอกท่านบอกท่านว่าพ่ออยู่ไหนช่วยพาไปหาพ่อทีคุณยายต้องสุขท่านบอกอย่างนี้คุณยายท่านก็ทำตาม

ก็ถึงองค์พระที่สุดแล้วก็อธิษฐานขอองค์พระช่วยพาไปหาพ่อคุณยายเล่าให้ฟังว่าเท่านั้นแหละองค์พระก็ท่านก็ลิ้วไปเลยแล้วท่านก็อยู่ในองค์พระท่านก็ลิ้วไปเลยจนไปถึงที่แห่งหนึ่งแล้วองค์พระท่านก็ลงท่านทำมืออย่างนี้นะลงไปถึงที่แห่งหนึ่งไฟลุกท่วมเลยแล้วไฟนั่นพอองค์พระลงไปเนี้ยไฟมอดพอไฟมอดก็เห็นสัตว์นรกก็พ้นจากการถูกเผาไหม้ชั่วขณะนั้นแล้วก็มาหาพระก็คือยายแล้วที่นำหน้ามาเลยมีอยู่ท่านหนึ่งมาเลยพอรู้ว่าพระน่ะคือยายแต่เห็นเป็นพระนะเห็นก็รู้แต่รู้ว่าเป็นยายก็มาหามากอดเข่าเลยนะกอดเข่าพระที่เป็นยายคุณยายท่านเล่าให้ฟังว่าพอเห็นพ่อลำบากทุกทรมานจากละเอียดนี่มันสะเทือนถึงหยาบเลยสะเทือนถึงหยาบคือน้ำตาร่วงท่านบอกน้ำตายายร่วงเลยสงสารพ่อคุณยายทองสุขท่านเห็นท่านบอกว่ามึงร้องไห้ทำไมคุณยายท่านก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพ่อมากอดมากราบอยู่เนี่ยทุกทรมานมากไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงคุณยายทองสุขว่าเอ้ามันช่วยได้พระท่านช่วยได้เพราะนั้นเบื้องต้นเองก็นึกถึงพระนึกถึงที่เข้าถึงพระบุญที่เข้าถึงพระแล้วก็นึกถึงบุญอันเนี้ยให้พ่อยายก็ทำตามเพราะว่ามีความปรารถนาดีที่จะให้พ่อพ้นทุกข์อยู่แล้วบุญที่ทำได้จากการที่เข้าถึงธรรมอันแรกเลยที่นึกถึงเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมบุญอันนี้ให้พ่อเพราะนั้นบุญนั้นก็เลยไปถึงพ่อได้เพราะเป็นบุญของพระไปถึงพ่อพ่อก็มีความเหมือนสดชื่นขึ้นกายสว่างขึ้นแล้วก็พ้นจากความทุกข์ทรมานในขณะนั้นแล้วคุณยายทองสุขท่านก็แนะต่อพ่อตกนรกเพราะกินเหล้านั่นแหละเพราะนั้นถ้าอยากจะให้พ่อได้บุญเพิ่มก็บอกพ่อว่าให้มีศีลซะให้อาราธนาศีลเพราะนั้นพ่อซึ่งตกนรกนั่นแหละก็เลยอธิษฐานก็เลยอาราธนาขอศีลแล้วบุญจากการที่ตั้งใจรักษาศีลมันก็จะไปถึงพ่อแล้วสิ่งที่ยายช่วยต่อไปก็คือคนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำบาปแต่ก็มีทำบุญด้วยโยมพ่อของยายนั้นกินเหล้าเนี่ยเป็นประจำทุกวันวันละสิบสตังค์10 สตังค์ยุคนั้นนะแต่บุญก็ทำวัดก็เข้าเหล้าก็กินแต่วัดที่เข้าเนี่ยมันไม่ได้เข้าทุกวันแต่เหล้าเนี่ยมันกินทุกวันมันเวลากรรมให้บาปมันให้ผลมันก็เลยให้ผลก่อนแต่บุญของพ่อที่ทำนั้นมันก็มีอยู่เพราะนั้นบุญนั้นก็ไปเป็นวิมานในสวรรค์เหมือนก็จะพูดถึงสวรรค์ชั้น 1หรือชั้น 2นี่แหละที่ยายตอนเล่าเพราะนั้นท่านก็เลยถามคุณยายทองสุขว่าแล้วจะทำยังไงที่จะพาพ่อไปคือพ่อจะได้พ้นจากนรกขึ้นไปเลยอ๋อมันไม่ยากเนี่ยคุณเนี่ยสำนวนคุณยายทองสุขอ๋อมันไม่ยากหรอกวะเองก็ทำอย่างนี้สิพระท่านรู้เพราะนั้นก็อธิษฐานกับพระกับพระของเจ้านั่นแหละจริงๆแล้วพระนั่นตัวจริงนะยายเนี่ยกายเนื้อ

พระนั่นกายจริงของยายก็อธิษฐานบอกพระท่านบอกว่าช่วยพาไปที่วิมานของพ่อหน่อยแล้วนี่คือสิ่งที่ยายเล่าให้ฟังตอนนั้นตอนที่ท่านพูดถึงว่าช่วยแล้วจะพาพ่อเนี่ยไปที่วิมานได้ยังไงพอท่านก็เข้าองค์พระแล้วก็อธิษฐานว่าวิมานพ่ออยู่ไหนช่วยพาไปทีแล้วยายก็เล่าให้ฟังว่าพออธิษฐานพับพัวเดียวนะองค์พระของท่านเนี่ยนั่งบนฌานสมาบัติที่เราฟังอยู่เรื่อยๆว่าองค์พระธรรมกายเนี่ยนั่งบนฌานสมาบัติของจริงนะจ๊ะองค์พระที่นั่งอยู่บนฌานสมาบัติเนี่ยพออธิษฐานกับองค์พระอย่างนี้เนี่ยช่วยพาไปหาไปที่วิมานของพ่อฌานสมาบัติที่องค์พระนั่งอยู่เนี่ยเลื่อนออกเลยอย่าบอกว่าเลื่อนออกแล้วไปช้อนรับพ่อพาไปเลยเห็นลิ้วไปเลยส่วนยายก็ไปพร้อมองค์พระไปถึงที่แห่งหนึ่งเห็นวิมานหลังน้อยๆอยู่ริมชายขอบของสวรรค์ชั้นนั้นแหละแล้วยายก็ว่ามันทั้งเล็กทั้งเก่าแล้วก็โทรมหมองเป็นสิ่งที่บอกว่าที่พ่อกินเหล้าเนี่ยใจก็หมองกายก็หมองแม้กระทั่งสมบัติที่เกิดขึ้นมาจากการที่ทำบุญหมองไปด้วยวิมานที่ได้ก็หมองเพราะนั้นพอไปถึงวิมานเท่านั้นแหละโอ้ยนี่วิมานพ่อแล้วจะทำไงเลยเนี่ยคุณยายทองสุขบอกก็เอาบุญช่วยเนี่ยบุญที่ได้เข้าถึงพระบุญแล้วก็บุญที่จะให้พ่อรักษาศีลเนี่ยเพราะนั้นบอกพ่อให้ตั้งใจรักษาศีลนะถ้าไม่รักษาศีลโอกาสที่จะตกลงไปอีกยังเกิดขึ้นได้พระท่านก็บอกเนี่ยบอกโยมพ่ออย่างนั้นนะตามที่คุณยายทองสุขบอกแล้วโยมพ่อเลยตั้งใจรักษาศีลด้วยส่วนบุญที่เกิดขึ้นจากการยายเข้าถึงธรรมเนี่ยก็เป็นบุญที่ให้เติมเข้าไปวิมานก็เริ่มสว่างขึ้นเพราะว่าต้องขายด้วยบุญทั้งนั้นนะพวกเนี้ยวิมานก็สว่างขึ้นใหญ่โตขึ้นสมบัติพอก็เริ่มพอมีเนี่ยนี่คืออานิสงส์จากการที่เข้าถึงพระแล้วได้ดีอย่างนี้ยายนี่เป็นต้นแบบให้ลูกศิษย์ได้เลยนะและเป็นประวัติที่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ฟังสมัยนั้นน่ะใครอยู่ใกล้ยายยายจะเล่าเรื่องประวัติอันนี้ให้ฟังฉันเองก็ได้ฟังหลายรอบมันอยู่ในใจเลยว่าอ๋อถ้าเข้าถึงพระแล้วพระเนี่ยมันจะได้อานิสงส์ที่จะช่วยเนี่ยช่วยเป็นที่พึ่งให้เราก็ได้เป็นที่พึ่งให้กับบรรพบุรุษก็ได้ที่ละโลกไปแล้วเพราะนั้นในเรื่องนี้ที่พูดถึงว่าเมื่อเราบำเพ็ญบุญแล้วต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีของเราที่ละโลกไปแล้วนี่ของจริงนะจ๊ะประโยคนี้ประโยคจริงๆเลยสิทธิพิเศษมันจะได้มาเลยเกิดขึ้นจากการที่เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามนี่เป็นกิจที่เราจะทั้งทำให้กับบรรพบุรุษของเราดูเหมือนว่ามีคำสอนอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะนั้นโอกาสที่เราจะแทนคุณบุพการีเมื่อเราเข้าถึงธรรมแล้วโอกาสทำนั้นถึงทำได้เต็มที่ต่อให้เธอมีเงินเป็นล้านเป็นพันล้านทำอย่างไรก็ไม่สามารถทดแทนได้เหมือนกับการที่เธอเข้าถึงองค์พระธรรมกายได้เรื่องยายเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดๆเรื่องยายเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดๆศาสนาพุทธมีหลักอยู่ว่าเมื่อบำเพ็ญบุญแล้วต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ละโลกโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเข้าถึงวิชาธรรมกายได้แล้วเราจะไปรู้ไปเห็นว่าบรรพบุรุษจะมีความปิติยินดีและมีความสุขใจเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลไปให้ที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยทุกข์น้อย

ก็จะหมดทุกข์ที่มีสุขแล้วก็จะสุขมากยิ่งขึ้นสุขมากอยู่แล้วก็ทับทวีขึ้นไปนี่เป็นข้อแตกต่างของผู้ที่อุทิศส่วนกุศลที่เข้าถึงกับการกับยังเข้าไม่ถึงพระธรรมกายคือถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้วการทำอย่างเนี้ยการอุทิศส่วนกุศลอย่างเนี้ยมันเต็มที่เต็มจริงๆแต่ถ้าเข้าไม่ถึงองค์พระต่อให้เธอมีเงินเป็นล้านทำบุญเธอก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะไปถึงกับบรรพบุรุษได้ไหมโอ้โหแตกต่างเยอะมากนะวันนั้นนี่คือสิ่งที่ทบทวนวาทได้บอกได้เตือนพวกเราไว้หรือแม้ตอนที่เราอยู่บนเตียงคนป่วยตอนนั้นไม่มีใครช่วยเราได้ได้มีแต่กองเชียร์บางทีกองเชียร์น่ะทำให้เรารำคาญซะด้วยซ้ำไปไอ้ตอนป่วยน่ะมันไม่เอาอะไรแล้วแล้วคนที่มาเยี่ยมกองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ได้มาทีเดียวทยอยมาแล้วประโยคที่กองเชียร์เขามักพูดเพราะฉันเจอเองท่านเป็นอะไรคะเออเราก็ยังมีอารมณ์เบิกบานอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ๋อป่วยนั่นป่วยนี่กองเชียร์ที่สองมาท่านเป็นอะไรคะอ๋อชักเริ่มหมดอารมณ์ที่จะอธิบายนะแต่ก็ยังอธิบายกองเชียร์ที่สามมาอีรอบเดียวกันเลยสามสี่ห้านี่พอถึงสี่ห้านะถ้านี่เธอไม่ต้องมาเยี่ยมฉันได้ไหมโอ้ยกองเชียร์นี่คือกองเชียร์อานิสงส์กองเชียร์แต่ถ้าว่าคนที่เข้าถึงธรรมไปเยี่ยมเขาจะมาเยี่ยมพร้อมกับชี้ท่องชี้ช่องที่จะทำให้เราใจอยู่กับเรื่องบุญได้เพราะนั้นการเข้าถึงธรรมนะการเข้าถึงพระธรรมกายนะโอ้มันมีคุณประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะยิ่งอยากจะบอกพวกเราว่าการเข้าถึงธรรมนั้นจะทำให้เราเริ่มรู้จักมโนปณิธานของเราและการที่เราตั้งใจจะทำมโนปณิธานที่เราตั้งใจทำเรามาเกิดเรามีมโนปณิธานกันนะความตั้งใจเพราะนั้นบางคนพอเจอยายเท่านั้นนะมันเหมือนนึกขึ้นได้มีความรู้สึกเคารพศรัทธาอยากอยู่ใกล้ท่านเพราะสิ่งเหล่านี้ข้างในเนี่ยเขาจะตื่นบุญก็จะน้อมนำดึงเรามาจนกระทั่งเจอยายแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะตื่นพวกเราเพราะนั้นความเคารพในคุณยายของเราหรือเจอหลวงพ่อเคารพในคุณครูไม่ใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าท่านจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ท่านจะสอนเรื่องธรรมกายให้กับพวกเราโดยเฉพาะชีวิตในชาตินี้ตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้บางจังหวะชีวิตเราได้เคยผิดพลาดมาบ้างก็มีก็จะได้มาแก้ไขปรับปรุงตัวของเราในยามนี้ด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมมันบำเพ็ญบุญและระลึกนึกถึงบุญด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมฉันเองตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเข้าถึงมหาวิทยาลัยอายุ18เข้าไปละ17 18ยอมรับตามตรงเลยว่าก่อนที่จะพบหลวงพ่อก่อนพบยายไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะต้องเข้าวัดไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะต้องเข้าวัดแล้วไปทำบุญนี่ถ้าไม่เชื่อพบหลวงพ่อไม่ได้พบยายนี่นะชีวิตฉันก็คงจมอยู่กับความคิดอย่างนั้นเนี่ยแล้วโอกาสที่จะเข้าวัดทำบุญไม่ได้เกิดขึ้นเลยถ้าเข้าวัดมันยังไม่เข้าแล้วเมื่อไหร่มันจะคิดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมถ้าเรามีเป้าหมายที่เราจะไปถึงธรรมเกิดมาแล้วเราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรม
ชีวิตเป็นหมันนะจ๊ะทิ้งชีวิตที่เราสั่งสมบุญบารมีจนกระทั่งตั้งใจมาเกิดเป็นมนุษย์จะมาสร้างสมบุญบารมีเพิ่มเติมทิ้งไปเลยของดีๆเราทิ้งเลยนะเพราะว่าภาวะที่เราไม่เข้าใจในชีวิตเพราะนั้นอะไรที่เคยผิดพลาดมาบ้างจะได้มาปรับปรุงแก้ไขในยามนี้เพราะนั้นเราก็ต้องด้วยการตั้งใจปฏิบัติธรรมมันบำเพ็ญบุญกว่าจะรู้ซึ้งว่ามีได้บุญเนี่ยนี่คือโอกาสของชีวิตแท้ๆที่จะทำให้เราพ้นจากความยากลำบากทั้งหลายที่จะพ้นจากบาปกรรมที่มันบังคับเราต้องสั่งสมบุญปฏิบัติธรรมมีธรรมเป็นเกาะเนี่ยเหมือนตอนแรกที่พูดถึงเนี่ยเป็นป้อมค่ายเป็นหลุมหลบภัยเป็นทุกสิ่งให้กับเราเลยเพราะนั้นการเข้าถึงธรรมนั่นคือโอกาสสำคัญของชีวิตของเรานะจ๊ะตอนต้นของชีวิตเราอาจจะคดแต่ตอนปลายมันตรงโอ้เพราะนั้นไอ้ตอนแรกที่พูดถึงชีวิตตัวนี่แหละกว่าจะมาถึงหลวงพ่อถึงยายแล้วถึงการปฏิบัติธรรมได้เนี่ยช่วงต้นไม่ได้คิดเลยเนี่ยมันจะเข้าอีกรอบนี้เลยเราอาจจะต้นคดตอนต้นของชีวิตเนี่ยแต่ตอนปลายมันตรงก็แสดงว่าเราเข้ามาเส้นทางที่ถูกต้องตรงนี้ตรงถึงพระตรงถึงเส้นทางสายกลางซึ่งเป็นเส้นทางตรงเราก็แก้ไขข้อผิดพลาดได้ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราสูงส่งและจากโลกนี้ไปอย่างปลอดภัยจากอบายและมีชัยชนะสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะนี่คือประโยคสุดท้ายของทบทวนโอวาทและจะเป็นประโยคสุดท้ายที่ขออนุญาตเอามาใช้เตือนพวกเราในทบทวนโอวาทของฉันตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีนะนั่นคือโอกาสชีวิตของพวกเรากันทุกคนขอเจริญพร

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานศพจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดโรยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปีติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ธังวัดถังสัตสามิกังปังสุกุลักจีวรังไมหังปาปุนาสิข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายในคือวิชชาธรรมกาย

เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารันดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

รรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางภูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

0: อยากทำบุญกฐิน 30,000 วันครับ
1: ผมอยากไปช่วยคุณทำบุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
2: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกฐินค่ะ
3: ขอทุกอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
4: จะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทอดกฐินให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
5: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
6: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะครูแล้วก็เด็กๆพูดอนิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆมันก็เกิดขึ้นเองการกฐินเป็นการทาน
7: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆเราจะไปทำบุญที่วัดรู้สึกว่าเราสามารถพาเด็กๆพาคณะครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาได้

0: ใครพกตังมาบ้างลูกเขาเด็กก็ยกมือกันนะยกมือกันผมมีอยู่5บาทครับเด็กเขาก็วิ่งมาหยอดแล้วก็โอ้รู้สึกสะอิดใจว่าเด็กเขากล้าตัดความแตกในใจแล้วก็ได้หยอดกระปุกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็บางคนก็มีอยู่10บาทต่อมา5บาทบางคนมี3บาทก็เอา3บาทมาใส่ก็มาหยอดกันอนุโมทนาบุญครับก็เลยเป็นปิติเบิกบานใจ
1: หนูเอาเงินตัวเองมาทำบุญไม่เสียดายเลยค่ะเพราะบุญทำให้ใจสงบค่ะแล้วก็อิ่มอิ่มตัวอิ่มใจ
2: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันจนถึงเป้าหมายแล้วหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
3: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
4: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
5: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปของบุญนะแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: การกฐิน 30,000 วัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกันค่ะ
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณ

0: ชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีวิสตานี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองและเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
1: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดน่ะเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
2: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีวิสตาเชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
3: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะ
4: เวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
5: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
6: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะ
7: ถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
8: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
9: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
10: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐิน
8: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
2: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย3,000วัดแล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสันติภาพของโลกเกิดจากสันติสุขภายในและสันติสุขภายในก็ต้องเริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นตำแหน่งแห่งความสุขสมปรารถนาของมนุษย์ทุกคนดังอมตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเทคนิคการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็มีหลายประการด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นคือการสังเกตอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้าในเรื่องนี้ครูเมื่อใหญ่ได้เมตตาอธิบายเรื่องของการสังเกตไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หมั่นสังเกตอย่านั่งสมาธิโดยไม่สังเกตสังเกตหมายถึงวันนี้นั่งแล้วรู้สึกดีจังเลยสบายจังเลยเราทำอย่างไรให้จำวิธีการเอาไว้ทำอย่างนี้แล้วไม่ฟุ้งไม่ง่วงทำอย่างนี้แล้วมันไม่แคบไม่อึดอัดไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนี้แล้วเบิกบานทำอย่างนี้นั่งแล้วรู้สึกว่าเวลาหมดไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งอยู่นานๆก็สังเกตเอาไว้เราทำอย่างไรจึงได้อย่างนี้

แล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าภาวิตาภหุลีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆทำซ้ำๆณจุดที่ทำต้องสังเกตนะลูกนะ

ผู้ชมคะนอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยังได้กล่าวไว้ว่าประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักซึ่งคติธรรมอันทรงคุณค่านี้เราจะเห็นได้ว่ามหาปูชนียาจารย์ก็ยังแนะให้เราหมั่นสังเกตนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีเหตุมีผลเมื่อเหตุดีผลก็ย่อมดีทำให้ถูกดีถึงดีพอดีจึงจะได้ดีค่ะดังนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาหยุดใจพึงสังเกตตามวิธีที่พระเดชพระคุณหลวง

เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยแล้วก็เป็นต้นทาง
ไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ

ใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าเกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลาลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุด

นิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาพระเดชคุณหลวงปู่และมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสัตย์สาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจงเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทาง

ประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายรูปละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็น

จริงของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับปล่อยมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้
มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในหัวใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรม

ที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวง

ทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: สุขรักษาตน
1: ทุกขัง
0: ให้พ้นจากความทุกข
1: ์สัมปันติโต
0: อย่าได้พัดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพา
1: ปัชฌิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

0: ในคิดอีสาน
1: ทักทีนายาคุณทีนายา
0: ในคิดหอระดี

งปราศจากความพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระคัมภีร์ที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้よし、そうしん。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション、楽しみだな。行ってきます。

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code

ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใกล้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
0: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
1: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วย

0: ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทําความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีหญ้าเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
1: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
0: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีชิเบนบายดีเอ็มซีทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัย

0: นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก
0: ็
1: จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายพระทหารเป็นสังฆทานในแต่ละวันนั้นทุกเมนูทุกจานนะคะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการน้อมถวายพระทหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุมบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ

0: เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ

0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัม

เรียนท่านธารมดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้ให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านทานับดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอวยพรและกัลยาณมิตรจงรักปิ่นเจริญหันธรรมยังพุทธ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้า

0: ทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ

เรียนเชิญท่านฐานะดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: อออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถอ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

เราน่ะเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญบารมีเนี่ยให้เต็มเปี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์

ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะต้องสละทรัพย์อวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตพระองค์ก็ไม่ได้หวั่นไหวแต่อย่างใดคิดแต่เพียงว่าเกิดมาพบชาติหนึ่งก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมเพื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันแม้จะมีอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้นมาขัดขวางหนทางการสร้างบารมีของเราก็อย่าได้หวั่นไหวให้มีใจมุ่งมั่นและก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายชักกนิบาตว่าทายกก่อนแต่จะให้ทานเป็นผู้ดีใจกำลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจนี้เนี่ยเป็นญาณสมบัติปฏิฆา6ผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่ถึงพร้อมแห่งยันทายกต้อนรับปฏิฆา6ด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองยันนั้นย่อมมีผลมากแก่ทายกผู้ให้ทานทายกผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียนผู้มีปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่วัดกันที่ IQ ในการศึกษาเล่าเรียนหรือความรู้ความสามารถในการทำงานเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังเป็นความรู้ที่ทำให้ติดอยู่ในโลกแต่ขวัดกันตรงที่ใครมีปัญญาช่วยตัวเองเนี่ยให้รอดปลอดภัยจากทุกข์ทั้งภายในโลกนี้และภายในสังสารวัฏไม่พลัดตกไปในอบายภูมิจะสามารถดำรงชีวิตอยู่แต่ในสุคติภูมิและสร้างความดีได้อย่างเต็มที่คนที่เกิดมาแล้วละเว้นความชั่วทุกชนิดทำแต่บุญกุศลและหมั่นทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงผู้มีปัญญาไม่จำกัดว่าต้องเป็นชนชั้นสูงหรือมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างเดียวจะเป็นคนยากจนหรือไม่ได้รับการศึกษาแต่ถ้าหากรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นไม่มีความตระหนี่อยู่ในใจไม่ประมาทในชีวิตแล้วมุ่งหน้าทำความดีอย่างไม่ลดละก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาฉลาดในกุศลธรรมเหมือนอย่างวิถีชีวิตของมหาทุกตะที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะวิถีชีวิตของมหาทุกตานั้นอันที่จริงแล้วท่านเคยเป็นเศรษฐีเก่าพบชาติในอดีตก็เคยร่ำรวยมาก่อนแต่มัวประมาทในชีวิตรวยแล้วก็ประมาทเลยไม่ให้ทานครั้นพอในภพชาตินี้ก็ต้องกลายเป็นคนยากจนอนาถาเป็นชนชั้นต่ำอาศัยว่าได้กัลยาณมิตรชักชวนให้ทำบุญทำให้เกิดกุศลจิตแล้วก็เขามีปัญญาสามารถสอนตัวเองได้และโชคดีที่ได้ทำบุญถูกหลักวิชาดังที่หลวงพ่อได้ยก

ุทธพจน์นี้ขึ้นมากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะคือทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็มีจิตเลื่อมใสวัตถุทางท่านก็บริสุทธิ์ปฏิกา6คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์ผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลจึงบังเกิดขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกขตะได้มีโอกาสถวายพระตาหารแด่พระบรมศาสดาซึ่งกว่าจะได้ทำบุญครั้งนี้เนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคเยอะทีเดียวเมื่อเสร็จภารกิจก็ตามเสด็จไปส่งที่พระวิหารส่วนพระอินทร์ก็เสด็จกลับสวรรค์ชั้นดาวดึงในขณะนั้นเองสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็พรานบังเกิดขึ้นฝนรัตนะ7ประการได้ตกลงมาเต็มบ้านจนล้นออกมานอกบ้านภายในบ้านน่ะไม่มีที่ว่างเลยภรรยาของมหาทุกขตะต้องจูงลูกๆออกไปยืนอยู่ข้างนอกฝ่ายมหาทุกขตะกลับจากวิหารแล้วได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็บังเกิดมหาปิติขนลุกไปทั่วสรรพางกายปลื้มใจว่าฝนรัตนะ7ประการตกเพราะพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณและปุญญานุภาพที่ตัวได้ทำในวันนี้ว่าแล้วก็เรียกไปยังราชสำนักกราบทูลในพระราชาทราบว่าบ้านข้าพระองค์เต็มไปด้วยรัตนะ7ประการขอพระองค์ทรงให้ราชบุรุษเอาเกวียนไปขนเอาทรัพย์นั้นมาเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงอัศจรรย์ใจในทานติมหาทุกขตะถวายแด่พระพุทธเจ้าและผลบุญที่เกิดขึ้นทันตาเห็นทรงส่งเกวียนพันเล่มไปขนสมบัติมาเทลงที่พระลานหลวงกองทรัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันและก็ตรัสถามว่าในเมืองนี้เนี่ยมีใครมีทรัพย์มากถึงเพียงนี้บ้างชาวเมืองทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชาเห็นว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นของมหาทุกขตะที่ได้มาด้วยบุญจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองพระราชาได้ตรัสบอกสถานที่ที่จะสร้างบ้านใหม่ให้กับเศรษฐีใหม่ซึ่งสถานที่ตรงนั้นเคยเป็นบ้านของเศรษฐีเก่าคนหนึ่งเมื่อเศรษฐีใหม่เข้าไปดูพื้นที่ขณะที่คนงานกำลังแผ่วถางพื้นที่ให้เรียบนั้นหม้อซับก็ได้ผุดแออัดยัดเยียดกันขึ้นมาสร้างความแตกตื่นและอัศจรรย์ใจให้กับคนงานและท่านเศรษฐีใหม่เป็นอย่างยิ่งพระราชารับสั่งว่าหม้อซับเกิดเพราะบุญของเธอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์เหล่านั้นเถิดเศรษฐีใหม่ก็ได้ปลูกบ้านหลังใหญ่ได้บ้านหลังใหม่และก็ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าวิถีชีวิตใหม่ก็เริ่มขึ้นจากที่เคยยากจนอนาถาก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ด้วยความตระหนักในบุญว่าเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างเขาก็ไม่ประมาทเหมือนภพชาติในอดีตอีกต่อไปได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุขตลอด7วันตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งใจมั่นว่าจะไม่ขอจนข้ามชาติอีกต่อไปแล้วจึงบำเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์รวมไปถึงคนยากจนอนาถาที่มาขอพึ่งพาอาศัยพอละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดร1

ครั้นมาในสมัยพุทธกาลท่านก็ได้จุติจากสวรรค์มาถือกำเนิดในครรภ์ของธิดาคนโตในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีทั้งที่ที่หมู่ญาติรู้ว่าธิดาคนโตตั้งครรภ์แล้วก็ได้นำเครื่องบริหารครรภ์มามอบเป็นบรรณาการมากมายการแพ้ท้องนาก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลคืออยากถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์500รูปมีท่านพระสารีบุตรเป็นประธานถวายพัตหารที่ปรุงด้วยปลาตะเพียนเมื่อภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จนางยังค่อยรับประทานทีหลังจากนั้นความแพ้ท้องจึงค่อยระงับไปต่อมาในงานมงคลอื่นๆเช่นวันคลอดวันโกนจุกวันนุ่งผ้าใหม่เมื่อนางปรารภเหตุแล้วก็ถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์500รูปทุกครั้งไปเมื่อเด็กคลอดออกมาหมู่ญาติก็ได้ขอร้องไอ้พระสารีบุตรเถระช่วยตั้งชื่อให้พระเถระถามว่าวันที่ทารกน้อยเกิดนั้นน่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษบ้างมารดาของเด็กก็ตอบว่าท่านผู้เจริญตั้งแต่เด็กคนนี้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของดิฉันคนในบ้านนี้ที่ปัญญาอ่อนหรือผู้ไม่รู้เรื่องก็กลับเป็นคนฉลาดพระเถระจึงตั้งชื่อให้ว่าหนูน้อยบัณฑิตและมารดาของเด็กก็เชื่อว่าลูกของนางต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดอย่างแน่นอนเมื่อโตขึ้นหากลูกชายอยากครองเรือนก็จะไม่ขัดข้องหากปรารถนาอยากจะบวชก็จะอนุโมทนาทีนี้หนูน้อยบัณฑิตจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองหรือว่าจะเป็นอะไรต่อไปคงต้องมาติดตามกันต่อในวันต่อไปแล้วนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าการถวายทานด้วยเจตนาอันแรงกล้าด้วยปัญญาที่ผ่องแผ้วด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสและได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทานที่ถวายในครั้งนั้นจึงให้ผลทันตาเห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังมาแล้วข้างต้นแสดงว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญมากปัจจุบันแม้เราจะไม่มีโอกาสทำบุญกับพระพุทธเจ้าแต่พวกเราทั้งหลายก็นับว่ายังโชคดีที่มีภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานของเราดังนั้นให้มันสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทำกันให้เต็มที่ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ขณะที่ลูกกำลังเรียบเรียงเรื่องราวของตัวเองอยู่นี้ลูกรู้สึกวิตกกังวลและกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเหลือเกินดังนั้นลูกจึงได้แต่ภาวนาให้เรื่องราวของลูกส่งถึงครูใหญ่โดยเร็วที่สุดเพราะลูกเชื่อมั่นว่าเหตุผลในเชิงกฎแห่งกรรมและคำแนะนำของครูใหญ่จะเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะเป็นแสงสว่างสุดๆนี่เธอบอกเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ช่วยเยียวยาสภาพจิตใจลูกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะบ่อยครั้งลูกได้หาทางออกให้กับชีวิตโดยการคิดฆ่าตัวตายและสิ่งที่ช่วยชีวิตลูกไว้ได้ทุกครั้งนั่นก็คือคำสอนของครูใหญ่ที่พูดว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมากฆ่าตัวตายร้ายกว่าฆ่าคนอื่นและหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอย่างทรมานยาวนานกว่านี้อีกหลายเท่านักเกิดใหม่ก็ต้องไปฆ่าตัวตายกันอีกด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกฮึดสู้ขึ้นมาค่ะเรื่องลูกมีดังนี้ลูกถูกเลี้ยงให้เติบโตขึ้นท่ามกลางครอบครัวที่มีความพร้อมมาตั้งแต่เล็กเพราะลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจบการศึกษามาจากเมืองนอกดังนั้นท่านยังพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอย่าไม่ขาดตกบกพร่องโดยให้เรียนโรงเรียนดีๆส่งเสริมด้านกีฬาจนตัวลูกก้าวถึงขั้นเป็นนักกีฬาเขตแข่งขันชนะคว้าเหรียญทองมาได้อีกทั้งลูกยังได้ถูกประคบประหงมอย่างดีโดยไม่ให้รับรู้ปัญหาใดๆของครอบครัวเลยจึงทำให้ลูกคิดเสมอว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งโชคดีที่สุดเลยที่เติบโตขึ้นมาสภาพครอบครัวที่อบอุ่นเสมอนี่แต่แท้จริงพ่อแม่ทะเลาะ กันมากแต่ท่านปกปิดไม่ให้ลูกรับรู้ความรู้สึกภาคภูมิใจได้ดำเนินเป็นในจิตใจลูกจนกระทั่งลูกเรียนถึงระดับม.5 และความสะเทือนใจก็ได้เกิดขึ้นกับลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะอยู่ๆแม่ก็มาบอกลูกว่าแม่ได้ยาขาดจากพ่อแล้วตอนนั้นลูกสับสนและได้พยายามถามเหตุผลจากท่านทั้งสองแต่ก็ไม่ได้เหตุผลที่แน่ชัดในการยาขาดของท่านก็ท่านมีบุญด้วยกันแค่นั้นแหละทำให้ลูกได้แต่ร้องไห้แล้วเข้าใจว่าทำไมเรื่องชนิดต้องมาเกิดขึ้นกับตัวลูกซึ่งลูกก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วเราไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปอีกแล้วหลังจากที่แม่บินไปต่างประเทศแม่ได้โทรมาบอกลูกว่าแม่ไม่ได้ไปฮ่องกงแต่ไปอยู่อเมริกาเอาหนักเข้าไปอีกอยู่ประเทศมหาอำนาจเลยลูกเอ้ยถึงหลังจากนั้นอีก2ปีแม่ก็ได้แต่งงานใหม่และแม่ก็ได้ชวนลูกไปอยู่ด้วยแต่ลูกเลือกที่จะอยู่กับพ่อค่ะเพราะอยากเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยก่อน

ครั้นเมื่อลูกจบปริญญาตรีแล้วพ่อจึงส่งลูกไปเรียนต่อโทที่อเมริกาโดยที่พ่อบอกว่าพ่อมีเงินพอส่งลูกไหวนี่เห็นไหมจ๊ะแต่ในครึ่งปีสุดท้ายพ่อโทรมาบอกว่าหมุนเงินไม่ทันและด้วยความเป็นห่วงลูกยังได้ถามถึงเหตุผลแต่พ่อกลับปิดบังไม่ยอมบอกใครเลยครั้นลูกซักมากๆเราก็เริ่มขัดแย้งกันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายลูกต้องตัดสินใจบินกลับเมืองไทยพอมาถึงอยู่ๆก็มีหมายศาลมาเรียกตัวพ่อไปขึ้นศาลมีคนแปลกหน้ามามากมายทยอยกันมาทวงหนี้สินที่บ้านลูกงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกพยายามถามเรื่องราวนี้จากพ่อหลายครั้งแต่พ่อเลี่ยงที่จะตอบจนต้องทะเลาะกันรุนแรงลูกจึงหันมาใช้วิธีสืบเรื่องนี้จากคนรอบข้างแล้วก็นำเรื่องมาปฏิปต่อกันจนกระทั่งได้ความว่าพ่อนำที่ดินที่เป็นมรดกที่คุณย่าให้ครอบนักทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อไปลงทุนทำหมู่บ้านแต่กลับโดนโกงไปจนหมดตัวรวมทั้งบ้านหลังสุดท้ายที่ครอบครัวเราใช้ซุกหนนอนพ่อก็นำไปจำนองอีกด้วยก็เรื่องมันจำเป็นนะลูกรวมทรัพย์สินที่โดนโกงไปตลอดจนเงินที่ต้องใช้หนี้ธนาคารและไฟแนนซ์มีมากถึง44ล้านบาทจากความจริงตรงนี้เองทำให้ลูกแทบจะสิ้นสติแต่ตรงข้ามพองลูกกับเฉยเมยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยสำราญไปกว่านั้นท่านได้หันมาใช้ชีวิตเยี่ยงคนไฮโซคือสูบซิก้าซองละ160บาทออกไปตีกอล์ฟทุกวันซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินในสังคมนี้ถึงวันละ 3,000 บาทพ่อดำเนินชีวิตอย่างไม่รู้ร้อนหนาวอย่างนี้นานถึง2ปีเต็มๆทั้งๆที่พ่อมีหนี้สินท่วมตัวและยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้ทั้งหมดจึงทำให้ลูกต้องพูดกับพ่อว่าเราไม่มีเงินแล้วทำไมพ่อถึงใช้ชีวิตแบบนี้พ่อก็ตอบสั้นๆว่ามันเงินของพ่ออย่ามายุ่งโดยพ่อเหตุผลว่าเขายังมีเงินก้อนสุดท้ายอีก4ล้านบาทที่ทำงานให้ตอนออกจากงานแล้วซึ่งลูกก็จะกำชับพ่อเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เสมอว่าอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรได้ขาดเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้เลี้ยงชีวิตพ่อแล้วนะแต่ที่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคะเราลูกเริ่มสังเกตว่าพ่อเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อไม่ไปตีกอล์ฟอีกแล้วพ่อเริ่มซึมไม่พูดไม่จาไม่กล้าเข้าสังคมไม่ยอมออกนอกบ้านเลยพ่อได้แต่นอนจำปลักอย่างสิ้นหวังอยู่กับความทุกข์อะไรบางอย่างบางครั้งนั่งเก้าอี้อย่างเมื่อยลอยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หันมากินมาม่าแทนอาหารทุกมื้ออ้าวอร่อยนะลูกลูกรู้สึกสังหรณ์ใจเห็นท่านนอนและนั่งอย่างนั้นจึงมาถามท่านถึงเรื่องเงิน4ล้านจะรู้ว่าเงิน4ล้านก็สุดท้ายได้อันตรธานไปหมดสิ้นแล้วเพราะพ่อไปเล่นแชร์ลูกโซ่โซ่เลยพันคอและเดินโกงไปจนหมดซึ่งทุกวันนี้พ่อก็ได้แต่ซึมเศร้าเราวันนี้เขามาล่าไปขึ้นศาลเราวันนี้ธนาคารมายึดบ้านหลังเดียวที่เราอาศัยอยู่รอวันที่จะไม่มีที่ซุกหัวนอนโดยที่ไม่ยอมทำอะไรเลยลูกเสนออะไรท่านก็ไม่เห็นด้วยสักอย่างท่านบอกว่าอาจารย์จะอยู่บ้านหลังนี้จนตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทำให้ลูกทะเลาะและขัดแย้งกับพ่ออย่างรุนแรงแทบทุกวันจะลูกเครียดและกดดันและรับไม่ได้ที่พ่อไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยทุกวันนี้ลูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ท่ามกลางความมืดสนิทที่เปล่าเปลี่ยวไม่มีใครและวิ่งหนีก้อนหินใหญ่ที่กำลังเคลื่อนกันมาทับจากทุกทิศทางโดยไม่มีใครช่วยอะไรลูกได้เลยโดยเหตุนี้ทำให้ลูกนะเข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกของคนที่เขาอยากฆ่าตัวตายเพราะบ่อยครั้งที่ความคิดชั่ววูบชั่วนั้นจะไปเอาตามแล้วได้บังคับให้ลูกฆ่าตัวตายได้ยังไงถึงทุกวันนี้ลูกจะท้อแท้แต่ก็ไม่ถอยจึงหันมาใช้ความรู้ที่จบปริญญาโทจากเมืองนอกมาประกอบอาชีพด้านกราฟิกดีไซน์ออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นอาชีพที่ลูกรักมากและก็มีปัญหา

มากเช่นกันและลูกมันจะโดนลูกค้าโกงเงินบ่อยๆด้วยเหตุนี้ลูกยังต้องทำงานเสริมเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านโดยต้องดำรงชีวิตอย่างปากกัดตีนถีบแม้จะต้องไปทำงานล้างทำความสะอาดรถยนต์ก็ต้องทำดีลูกคือกลายเป็นว่าลูกต้องสู้ชีวิตทุกด้านโดยลำพังทำงานหนักถึงตีสองหรือตีห้าแล้วบางครั้งก็ไม่ได้นอนเลยลูกแทบจะไม่มีปัจจัยในการทำบุญมาทำบุญได้อย่างมากมายนักไม่เป็นไรลูกเราเป็นนักบุญทุนน้อยแต่หัวใจเราเกินร้อยก็โอเคแต่ลูกจะใช้แรงกายและความรู้ที่ได้เรียนมามาช่วยงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังสาธุคือลูกได้มาช่วยงานออกแบบสิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่กองสื่อธรรมะแล้วมาถวายความรู้โดยเป็นอาจารย์สอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กับพระเนนและเจ้าหน้าที่ในวัดค่ะคุณพ่อเพื่อนสนิทของลูกท่านเป็นนักจัดรายการวิทยุธรรมะชื่อดังท่านคำว่าพระธรรมกายและได้เป็นกัลยาณมิตรในเส้นทางทำให้แก่ลูกท่านมักจะมีธรรมะและให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับลูกเสมอทำให้ลูกรักและคุ้นเคยกับท่านมากและรักท่านเสมือนพ่อแท้ๆคนหนึ่งแต่โชคร้ายที่ท่านเป็นคนติดบุหรี่ทำให้วาระสุดท้ายตั้งแต่ได้โรคมะเร็งปอดในวัย66ปีคุณยายลูกท่านทำบุญตามประเพณีและมักจะฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำในเวลาสุดท้ายท่านโดนมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตทันทีในวัย66ปีคุณตาลูกทำเป็นช่างตัดสูตรที่มีชื่อเสียงมากทำบุญตามประเพณีและชอบไหว้เจ้าในบ้านปลายชีวิตท่านตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย80ปีคำถามบุญใดที่ทำให้พ่อมีสมบัติมากมายในตอนต้นแต่ต้องอันตรธานหาไปหมดอย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ถูกโกงจะมีหนี้สินมากมายทำไมคุณพ่อถึงมีอัธยาศัยไม่กล้าสู้ความจริงและไม่กล้าสู้ชีวิตต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำคุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันตอนทั้งสองผูกเวรหรือมีกรรมในอดีตกันมาหรือไม่อย่างไรและทำไมลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันและทุกคนไม่รักไม่ช่วยเหลือกันคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดในครอบครัวที่มีความพร้อมมากในวัยต้นและส่งเสริมด้านการศึกษาให้ลูกเป็นอย่างดี

0: เป็นครูมาบ้างไหมคะเอาลูกรู้สึกผูกพันและมีความสุขไม่ได้สอนค่ะทำไมลูกถึงมีความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากอดีตชาติลูกกับท่านและเพื่อนสนิทคนนี้มีความสัมพันธ์กันมาอย่างไรนี่คุณพ่อของเพื่อนสนิทตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศไหมคะอุปกรรมใดทำให้คุณยายโดนรถชนตายท่านตายแล้วเป็นไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะอุปกรรมใดทำคุณตาลูกเป็นมะเร็งลำไส้ท่านตายแล้วเป็นไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะอุปกรรมใดที่ญาติญาติและคนรอบข้างรวมถึงคุณพ่อและลูกของลูกถึงไม่เห็นด้วยกับการมาวัดของลูกเลยและยังชอบว่าลูกว่าบ้าหรือเป็นโรคประสาทไปแล้วที่มาวัดนี้เนี่ยลูกต้องแก้ไขอุปกรรมนี้อย่างไรและต้องทำหน้าที่กับมิตรญาติญาติอย่างไรคะลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพทำและจะมีบุญกับถึงวัฒนธรรมการในชาตินี้ไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ขาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อมีสมบัติตอนต้นมากมายแต่สุดท้ายสมบัติต้องอันตรธานไปหมดอย่างรวดเร็วว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ต้องโดนโกงไปหมดเพราะในอดีตเวลาพ่อทำบุญมักจะปีติยินดีในตอนต้นแต่ต่อมาภายหลังก็จะรู้สึกเสียดายว่าแม้ไม่น่าทำอย่างมากมายเลยดังนั้นจึงทำให้กรรมตระหนี่ชาติอื่นบริบกรรมที่ไปโกงคนอื่นเข้ามาได้ช่องมารวมส่งผลจ้าเห็นไหมจ๊ะคุณพ่อมีทะยาสายไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตเพราะปัจจุบันชาติเนี่ยท่านถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบายในตอนต้นชีวิตของท่านจึงติดความสะดวกสบายหรูหรามาจนคุ้นจมไม่ลงจนอายุมากจึงมีทะยาสายไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตนี่จะแก้ไขต้องชวนท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมพอใจท่านหยุดนิ่งภายในแล้วก็จะทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและมีกำลังขึ้นกำลังใจขึ้นจ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันกับปัญหาเรื่องหนี้สินเงินทองในปัจจุบันอีกทั้งท่านทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จึงทำให้ท่านต้องเลิกกันทั้งที่เริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มด้วยความรักกันหวานชื่นแต่ท่านทั้งสองก็ไม่ได้ผูกเวรกันมานะจ๊ะหมดบุญจากกันลูกมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันทุกคนไม่รักกันไม่ช่วยเหลือกันเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตของลูกสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกกันกับขาดบุญในการสงเคราะห์ญาติบางครั้งลูกก็ทำทานโดยไม่เคารพคือทำไปงั้นๆน่ะจึงทำให้มาอยู่ในครอบครัวที่ไม่รักกันไม่สามัคคีกันจ้านี่ลูกก็ในครอบครัวที่มีความพร้อมในวัยต้นและส่งเสริมการศึกษาลูกเป็นอย่างดีแต่ถ้ามารับปัญหาหนี้สินต้องใช้พ่อต้องช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน44ล้านบาทละลูกมีกรรมคล้ายกับพ่อคือเมื่อจะทำบุญมักจะปีติยินดีในตอนแรกแต่มาภายหลังมักจะเสียดายลูกนี้ไม่ทำเท่าก็ดีเลยจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นๆกำมาแทรกอีกทั้งเคยเกิดเป็นญาติสนิท กับพ่อมาในอดีตและได้เคยมีส่วนในการอนุโมทนาบาปในการที่พ่อไปโกงคนอื่นเข้ามาพ่อในชาตินั้นที่เป็นญาติกันก็ดีเราได้เงินมาจึงได้มาร่วมรับปัญหาหนี้สินช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน44ล้านบาทจ้ะลูกจะจัดการภาระหนี้สินดังกล่าวก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนต้องทำใจสงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกเมื่อใจสงบแล้วเดี๋ยวดวงปัญญาและกำลังใจก็จะเกิดขึ้นจะรู้วิธีการโนว์ฮาวมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใจสงบนะจ๊ะอีกทั้งมันนั่งสมบุญทุกบุญและนึกถึงบุญทุกบุญในใจที่พองใสแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกจะมาทำงานหนักหลายที่เพื่อแลกกับเงินและมักจะโดนโกงค่าจ้างเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตหลายๆชาติเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญและผลแห่งบุญแต่เชื่อเรื่องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงจะท ทำให้ประสบความสำเร็จได้

ในหลายๆชาติที่ผ่านมาแล้วชาตินั้นหลายๆชาติก็มีความตระหนี่แล้วก็เบี้ยวค่าแรงลูกจ้างบุรุษส่งผลให้เขาเบี้ยวค่าจ้างมึงจ้ะนี่นี่ลูกทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหากลูกจะเข้าหุ้นลงทุนธุรกิจกับคนอื่นเราจะมีความรอบคอบรัดกุมเรื่องการทำสัญญาให้มากกว่านี้จ้ะมากกว่าความเชื่อใจกันเพียงอย่างเดียวจ้ะเพราะลูกยังมีผังที่จะถูกโกงอยู่อีกนะแต่ว่าอยู่บ้างอยู่บ้างแต่ถ้าลูกรอบคอบไม่ฟังให้ดีนะจ๊ะถ้าลูกรอบคอบและมันสั่งสมบุญนึกถึงบุญและมหาปูชนียาจารย์บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะไอ้ที่เขาจะถูกโกงก็มันก็จะค่อยๆหมดไปลูกชอบทำงานธุรกิจด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากเพราะมีอัธยาศัยที่ชอบทางด้านศิลปะมาข้ามชาติโดยมีอยู่ชาติหนึ่งลูกจะไปเกิดเป็นคนทันสายศิลป์ไม่ใช่สายวิทย์สายศิลป์จึงมีความคุ้นเคยในด้านนี้เท่านั้นเองแหละจ้าอานิสงส์ที่ลูกมาถวายความรู้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกก็จะได้อานิสงส์โดยย่อนะจ๊ะคือจะมีปัญญาสว่างสวยจะมีความรอบรู้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีพวกพ้องคนดีมากมายมีชื่อเสียงในด้านออกแบบศิลปะในภพชาติต่อไปอีกทั้งบุญนี้ก็จะช่วยบรรดาในกิจการในการออกแบบในปัจจุบันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจ้าให้ทำต่อไปนะลูกนะลูกมีความสุขในการสอนเพราะมีความสุขในการให้วิทยาทานเนื่องจากตินิสัยมาจากชาติหนึ่งก่อนที่จะไปเกิดเป็นคนนั้นสายศิลป์ได้เป็นครูสอนศิลปะมาก่อนทุกครั้งที่ถ่ายทอดความรู้ให้ศิษย์ก็มักจะมีความสุขจ้าแล้วไปเป็นคนทันสายศิลปะลูกมีความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากเพราะในอดีตชาติหนึ่งคุณพ่อของเพื่อนสนิทเคยเป็นคุณพ่อของลูกและเพื่อนสนิทแปลว่าลูกกับเพื่อนสนิทเป็นพี่น้องกันโดยตัวลูกเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทที่เป็นน้องสาวเพื่อนสนิทเป็นน้องสาวตัวลูกเป็นพี่ชายในชาตินั้นเนี่ยจะมีความคุ้นเคยและผูกพันกันเป็นพิเศษจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่ชายน้องชายคุณพ่อเพื่อนสนิทตายแล้วก็เป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3ด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่อธิษฐานไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านกำลังเพิ่มเรื่องทิพยสมบัติบนสวรรค์และฝากมาบอกว่ามีความสุขมากและได้รับบุญที่ทุกคนอุทิศไปให้จ้าคุณยายโดนรถชนตายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันฆ่าสัตว์ธรรมหารแต่จะว่าชาติหนึ่งได้เคยฆ่าสัตว์แต่เอาท่อนไม้ทุบทิศะที่คอของวัวตัวนั้นแล้วก็เชือดเฉือนเนื้อมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดฝากมาคุณตาเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะได้บุญอีกจ้ะให้ทำวัดระบาดไปให้ท่านนะจ๊ะญาติและคนข้างๆก็โดนทั้งคุณพ่อมีด้วยกับการมาวัดของลูกเพราะกำเนิดอดีตลูกนะขาดบุญชวนคนเข้าวัดอีกทั้งมีเศษกรรมในการไปห้ามไม่ให้คนมาทำบุญอีกด้วยมารวมส่งผลจ้ะใครเขาจะทำบุญก็ไปพูดตัดรางกำลังใจเขาจะแก้ไขลูกก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับท่านเหล่านั้นด้วยใจที่ใสเยือกเย็นอดทนอีกทั้งต้องมันอนุโมทนาบุญในการสร้างความดีของผู้อื่นผู้มีบุญอื่นด้วยจ้าตัวลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยคุณพ่อคุณแม่เคยร่วมบุญสร้างบารมีกับผู้อื่นร่วมบุญกับผู้อื่นที่เข้ามาทำบุญกับหมู่คณะจึงมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจ้าร่วมบุญกับคนอื่นครับตัวลูกเองก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาจึงมักทำบุญแบบตามอารมณ์จึงทำให้วิบากกรรมเก่าในอดีตได้ช่องมาตัดหล่อนเพื่อนสนิทก็เป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งเต็มที่บางครั้งตามอารมณ์นี่ตัวลูกและเพื่อนสนิทก็เป็นกองเสบียงดังกล่าวและช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ชาตินี้ให้ตั้งใจนั่งธรรมะเต็มที่อย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิต

ันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8

0: าธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง
1: ซื้อที่ดินผืนสุดท้าย

0: หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดอุทเคธาหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี 020-4-77027-716 ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี
1: ้ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรโชคชัยโคคำล่าและกัลยาณมิตรรัตนมหาสิริธัญนารางกุลหันธรรมยังพุทธสา

0: อิมานิมายังพันเต
1: อิมานิมายังพันเต
0: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชานิ
1: คิลานะเพสัชานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหา

0: สุขายะนิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: เชิญถวายเทศธรรมเชิญถวายเทศธรรม
5: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธารณบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทศธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้ผลที่น่าปรารถนาทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกล่าวไว้ว่าบุญมีลักษณะเป็นดวงใสมีความสว่างอยู่ในตัวเกิดขึ้นณศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกครั้งเมื่อเราบำเพ็ญบุญดวงบุญนี้จะชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจใสสว่างจะพิจารณาตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จในภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลายท่านฐานบดีทั้งหลายดวงตะวันที่ขึ้นจากขอบฟ้าในยามเช้าส่องโลกนี้ให้สว่างไสวให้สิ่งมีชีวิตก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วปลอดภัยชั้นใดดวงบุญอันสว่างไสวซึ่งเกิดขึ้นจากการหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก็จะฉายแสงขับความมืดอันเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้ให้มลายหายไปทำให้ความเห็นความจำความคิดความรู้ถูกต้องส่องหนทางสายกลางให้สว่างไสวนำชนทั้งหลายก้าวเดินไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานได้รวดเร็วปลอดภัยฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาล

0: บาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

ทุเรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
3: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เพื่อที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
2: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcement.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่แอดดัมมัคคยาค่ะ
3: คุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์สีวงดิฉันยุภาบันดิบุติสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยสาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันปลูกต้นเบญจทรัพย์เพื่อนำไปบูชาพระรัตนตรายและนำไปใช้ในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารซึ่งจะจัดขึ้นในต้นปีพุทธศักราช2570นี้ค่ะบรรยากาศในพื้นที่แปลงปลูกบีปทุมเจดีตรงข้ามวิหารโคด20เต็มไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเหล่าศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายต่างพร้อมใจกันมารับบุญพิเศษกันอย่างคึกคักโดยทุกคนได้ร่วมอธิษฐานจิตไปพร้อมกับการประคับประคองต้นกล้าลงสู่ดินอย่างบุญบันเทิงและประณีตเพื่อให้ต้นเบญจทรัพย์เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดซึ่งทางวัดพระธรรมกายมุ่งหวังให้ต้นกล้าเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานบุญที่หลอมรวมความศรัทธาของกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกทั้งนี้ดอกเบญจทรัพย์ที่แบ่งบานจากอนุภาพแห่งความศรัทธาและการดูแลด้วยใจที่ใสสะอาดของสาธุชนทั้งหมดจะถูกนำไปใช้เด็ดกลีบดอกไม้เพื่อใช้โปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราในการประกาศพระพุทธศาสนาและน้อมบูชาธรรมแด่

0: ซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพประวัติศาสตร์ในการต้อนรับพระธรรมยาตราที่เดินธรรมยาตราบนเส้นทางที่ปูด้วยดอกไม้เป็นเนื้อนาบุญอันไม่มีประมาณที่จะทำให้เห็นถึงความเป็นระเบียบความงดงามก่อเกิดภาพอันเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นอันประเสริฐที่หาดูได้ยากนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาค่ะ
1: วันนี้ก็ปลื้มปิติใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะมาปลูกต้นเบญจทรัพย์นะคะเพื่อต้อนรับพระธรรมยาตาในช่วงที่ต้อนรับพระธรรมยาตาในเส้นทางพระผู้ปราบมารตอนปลูกไปนะคะใจก็ใสนะคะดิ่งเข้ากลางมองกลางมองหลวงปู่ชัดใสมากๆค่ะปลูกไปด้วยแบบความสดชื่นแล้วก็ปลื้มๆมากๆค่ะปลูกไปก็อธิษฐานจิตไปนะคะว่าขอให้ใครได้เห็นต้นเบญจทรัพย์แล้วขอให้ได้เข้าถึงธรรมขอให้หมดทุกข์หมดโศกขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจแล้วก็ได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาบรรยากาศวันนี้นี่คนคึกคักมากๆค่ะคือปลูกแป๊บเดียวนะคะหมดทุกๆแปลงเลยค่ะวันนี้เราปลูกไปได้ 25,000 ต้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะที่มาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นก้าตะวันเป็นก้าแบบต้นก้าเล็กๆอะค่ะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้แบบสั่งสอนเราให้เราอะกระทำความดีแล้วรู้ว่าสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ไม่ดีแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในวันนี้ก็คงจะไม่มีเราที่เข้าใจธรรมะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าได้ได้ข่าวนะคะว่ามีการปลูกเบญจทรัพย์หรือทรัพย์บานชื้นกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะ
0: ส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเป็นกันเองค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน19ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก14ท่านรวมทั้งสิ้น33ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความเบาสบายคือกุญแจตอนที่4ของซีรีส์Consciousness and Comfort โดยพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ทุกคนในห้องรู้จักดีว่าเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนกำลังแพ้ไหมตัวการคือการบังคับและนั่นคือสิ่งที่คลาสนี้นำมาแก้ไขหัวใจของการสอนวันนี้คือสมาธิไม่ใช่การบังคับให้ใจนิ่งแต่คือการเชิญชวนให้ใจสงบพระอาจารย์อธิบายผ่านอุปมา4ข้อได้แก่ยิ่งบอกตัวเองว่าหยุดคิดก็ยิ่งคิดมากเด็กที่ดื้อจะสงบเมื่อเราค่อยๆนั่งเคียงข้างด้วยความอ่อนโยนทะเลสาบจะนิ่งเองเมื่อเราหยุดกวนและแอปเตือนว่า Relax Now ทุก10วินาทีกลับยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการผ่อนคลายกายตั้งแต่ใบหน้าลงมาถึงปลายเท้าจนร่างกายเบาจนแทบลืมไปว่ามีอยู่สำหรับจิตใจให้มองความคิดที่ผ่านมาเหมือนป้ายข้างทางระหว่างขับรถเห็นแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่ต้องจอดรถไปจับทุกป้ายและการวางใจไม่ใช่แค่วางที่ไหนแต่วางอย่างไรเบาเหมือนขนนกที่ลงบนผิวน้ำนิ่งโดยไม่ทำให้เกิดแม้แต่ระลอกเล็กๆแล้วปล่อยวางไม่ใส่ขึ้นด้วยการกวนมากขึ้นแค่วางลงแล้วรอมันจะใส่เองความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คือประตูสู่ความสงบที่ลึกขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแดกคณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือก

อำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปราณกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอธิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่

ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสันติภาพของโลกเกิดจากสันติสุขภายในและสันติสุขภายในก็ต้องเริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นตำแหน่งแห่งความสุขสมปรารถนาของมนุษย์ทุกคนดังอมตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่กล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเทคนิคการฝึกใจให้หยุดนิ่งนั้นก็มีหลายประการด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นคือการสังเกตอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้าในเรื่องนี้ครูเมื่อใหญ่ได้เมตตาอธิบายเรื่องของการสังเกตไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: มันสังเกตอย่านั่งสมาธิโดยไม่สังเกตสังเกตหมายถึงวันนี้นั่งแล้วรู้สึกดีจังเลยสบายจังเลยเราทำอย่างไรให้จำวิธีการเอาไว้ทำอย่างนี้แล้วไม่ฟุ้งไม่ง่วงทำอย่างนี้แล้วมันไม่แคบไม่อึดอัดไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนี้แล้วเบิกบานทำอย่างนี้นั่งแล้วรู้สึกว่า

เวลาหมดไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งอยู่นานๆก็สังเกตเอาไว้เราทำอย่างไรจึงได้อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำบ่อยๆทำเนืองๆทำซ้ำๆณจุดที่ทำต้องสังเกตนะลูกนะ

ผู้ชมคะนอกจากนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยังได้กล่าวไว้ว่าประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักซึ่งคติธรรมอันทรงคุณค่านี้เราจะเห็นได้ว่ามหาปูชนียาจารย์ก็ยังแนะให้เราหมั่นสังเกตนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีเหตุมีผลเมื่อเหตุดีผลก็ย่อมดีทำให้ถูกดีถึงดีพอดีจึงจะได้ดีค่ะดังนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาหยุดใจพึงสังเกตตามวิธีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและหลวงพ่อได้เมตตาชี้บอกไว้เพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว

และอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอนะเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนทุกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้
ธรรมดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยกล่าวไว้นิพพานังบรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องได้สุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินๆหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่หยุดจนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆ
แล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายใน

หรืออีกในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีคิดอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี้จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดาความกายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐ

ในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์หยาบที่ต้องมีอริยบทต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากขุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองคือตูปปัตยานการเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ยที่ขับรุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดา

ซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเนี่ยจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า

พราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญ

ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้

ปิ่นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไป

จนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวสเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนวัดดาวคะนองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมุ่งเน้นการหล่อหลอมจิตใจและปลูกฝังศีลธรรม

ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะณโรงเรียนวัดดาวคะนองตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำร่องแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า120คนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดปิตกวัดและพระครูใบดีกาสุพจน์สุภาวาโทพร้อมทั้งคณะวิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือไอทีสนำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านฐานเรียนรู้หลักธรรมพื้นฐานอาทิการฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาตลอดจนการฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันทั้งความสะอาดระเบียบวินัยและคุณธรรมพื้นฐานผ่านกิจกรรม Walk Rally รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทการสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิตใจและสมาธิ for better life ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างคึกคักนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือและซึมซับหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างสนุกสนานด้านผู้บริหารโรงเรียนวัดดาวคะนองได้กล่าวว่ากิจกรรมค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งทางโรงเรียนมั่นใจว่าพลังความดีที่นักเรียนทั้ง120คนได้รับจากการบ่มเพาะครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเบอร์ลินร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรขึ้นอย่างอบอุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในต่างประเทศได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะสำหรับกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้นณบ้านของกัลยาณมิตรนฤมลลิสเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคีโดยมีกัลยาณมิตรในพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตนำจัดกิจกรรมซึ่งทุกท่านได้มีโอกาสมาพักผ่อนร่างกายเติมพลังใจจากกิจกรรมต่างๆเช่นรับฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำอาราธนาศีล5ตักบาตรข้าวสวยถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนั่งสมาธิและถวายจตุปัจจัยทายธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาศรัทธาเก่าสำหรับสาธุชนที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและเสริมสร้างศรัทธาใหม่สำหรับสาธุชนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาที่วัดให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญและสร้างเครือข่ายคนดีให้กับสังคมและภายในงานพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสยังได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความหมายของกรณียเมตตาสูตรและความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งนี้กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมไทยในต่างแดนแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจให้ชาวพุทธในประเทศเยอรมนีได้พบปะพูดคุยกันทั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายเบอร์ลินมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมสัญจรไปยังบ้านกัลยาณมิตรท่านอื่นๆเพื่อขยายเครือข่ายแห่งความดีและสันติสุขให้แผ่ขยายวงกว้างต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด8

1,739 ล้าน 19,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาติ

พุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้เสด็จจาริกณสาวัตถีนครเพื่อเผยแพร่คำสอนในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้ชาวเมืองได้สืบซับนำไปปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกทุกหนแห่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปต่างสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพุทธธรรม

0: ในการนั้นมีกตุมพีผู้หนึ่งในนครสาวัตถีเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนขององค์พระศาสดาเป็นยิ่งนักกตุมพีผู้นี้ได้ตระเตรียมการถวายเครื่องบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธาน
1: เราต้องจัดเตรียมเครื่องทานทั้งหลายให้พร้อมเพรียงเร่งมือกันหน่อยนะพวกเจ้าตั้งใจจัดเตรียมกันให้ดีๆล่ะจะได้บุญกันทั่วทุกคน
0: กตุมพีผู้นี้ได้จัดสร้างมณฑปที่ประตูเรือนเพื่อนิมนต์ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประทับบนบวรอาสน์ในมณฑปที่จัดแจงไว้นั้นจากนั้นจึงได้ถวายทานอันประณีตมีรสเลิศต่างๆแล้วยังได้นิมนต์ฉันอีก7วัน
1: ข้าแต่องค์พระศาสดาข้าพระองค์ได้จัดเตรียมทานอันประณีตต่างๆไว้ถวายแล้วขอรับตลอด7วันนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้ถวายทานให้แก่องค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยเทอญ
0: พระพุทธองค์ทรงรับทานถวายของกตุมพีดังที่เขาตั้งใจไว้ดีแล้วเมื่อล่วงเข้าสู่วันที่7การถวายบริขารทั้งปวงแก่พระภิกษุ500รูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นก็เสร็จสิ้นหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนื่องด้วยเห็นในความตั้งใจจริงของกตุมพีผู้นี้ที่ศรัทธาและมีจิตใจดีงามก่อนที่องค์พระศาสดาจะกระทำอนุโมทนาจึงได้ตรัสแก่กตุมพีด้วยความเมตตาว่าดูก่อนอุบาสกควรแล้วที่ท่านจะกระทำปีติโสมนัสเนื่องว่าท่านนี้เป็นวงของบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายด้วยว่าบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายนั้นได้บริจาคชีวิตแก่เหล่ายาจกผู้มาถึงเฉพาะหน้าแม้แต่ชีวิตของตนก็ได้ให้ไปแล้วจากนั้นองค์พระศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าสะสะปันทิตะชาดกเป็นพุทธโอวาทกตุมพีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้ในอดีตการวาระที่พระเจ้าพรหมทัตปกครองนครพาราณสีอย่างผาสุกด้วยทศพิธราชธรรมในการนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้กำเนิดเป็นพระยากระต่ายอาศัยอยู่ในป่าโดยอาศัยอยู่ร่วมกับสหายอีก3ตัวก็คือลิงสุนัขจิ้งจอกและนา
2: ว่าอย่างไรกันบ้างล่ะท่านลิงท่านสุนัขจิ้งจอกท่านนาช่วงเนี้ยป่าอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นจริงๆนะพวกท่านน่ะสบายดีกันหรือเปล่าล่ะ
3: เราสบายดีท่านเองก็ดูอ้วนท้วนแข็งแรงดีเหมือนกันนะท่านกระต่ายสหายรัก
4: ส่วนของข้านะไม่ไหวเลยที่อยู่อาศัยของข้าช่วงเนี้ยร้อนนอนไม่ค่อยหลับเลย
2: งั้นมานอนริมน้ำกับข้าไหมล่ะท่านหรือจะไปนอนในน้ำก็ได้นะท่านสุนัขจิ้งจอกรับรองเย็นสบาย
4: เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวข้าก็จมน้ำตายพอดีท่านนี่ก็จริงๆเลยต่อไปใครจะเป็นเพื่อนคุยกับท่านล่ะ
5: จะไปนอนได้ยังไงยังไม่หยุดมาบ้าไปนอนได้ไงมันไม่ยอมนอนได้ยังไงเนี่ย
3: บ้าแล้ว
5: ขอบตัวมาก
0: สหายรักทั้งสี่นี้เป็นสัตว์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะพระยากระต่ายตกเย็นทุกครั้งก็มักจะมาพบปะกันเพื่อฟังโอวาทจากพระยากระต่ายอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระยากระต่ายมองดูดวงจันทร์ก็รู้ว่าวันรุ่งขึ้นคือวันอุโบสถเมื่อทราบเช่นนั้นพระยากระต่ายจึงได้ให้โอวาทแก่สหายสัตว์ทั้งสี่ว่า
2: พวกท่านทั้งหลายวันเนี้ยพวกเราจงสมาทานศีลรักษาอุโบสถกันเถิดเพราะมีผลบุญกุศลมากฉะนั้นน่ะพวกท่านจงเตรียมอาหารกันไว้เพื่อไว้แบ่งปันผู้ที่มาขอทานเถิด
6: ได้สิเมื่อท่านกระต่ายว่าอย่างนั้นข้าก็ไม่ขัด
4: ได้เลยข้าเอาด้วย
3: เรื่องศีลเรื่องธรรมพวกเราไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้ว

0: จึงพากันกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่างก็พากันออกหาอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ทานดังที่พระยากระต่ายสหายรักแนะนำนาคนั้นตื่นแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาขณะนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้ถึง7ตัวก่อนที่จะนำเอาเถาวัลย์มาร้อยหัวปลาแล้วขุดดินกลบฝังก่อนที่จะข้ามไปทางใต้ของแม่น้ำเพื่อตกปลาต่อไป
1: ถือไปก็เกะกะเปล่าๆนะมันจะแย่เอานะเนี่ยฝังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตกปลาเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาเอา
0: เมื่อนาคออกหาอาหารผ่านมายังบริเวณนั้นและด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ว่องไวจึงได้กลิ่นข่าวปลาที่ฝังอยู่ใต้ดินลอยคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณจึงลงมือขุดพื้นดินคุ้ยเอาปลาทั้ง7ตัวที่ถูกฝังขึ้นมา
2: ฮะกลิ่นแรงฮะต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลย
0: เมื่อขุดไปได้สักพักนาคก็พบปลาซ่อนอยู่ใต้ดินจริงๆแต่เพื่อความแน่ใจว่าปลานี้ไม่มีเจ้าของนาคจึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณ3ครั้งเพื่อให้เจ้าของปลาได้ยิน
2: โอ้พี่เจอแล้วโหมีทั้ง7ตัวเนี่ยแต่เอปลาใครล่ะเนี่ยเราลองร้องเรียกดูดีกว่าถ้าไม่มีใครแสดงตนก็ถือว่าปลาเนี่ยไม่มีเจ้าของก็แล้วกันเขาจะได้ไม่หาว่าเราเป็นขโมย
0: เมื่อส่งเสียงร้องเรียกถึง3ครั้งแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดแสดงตนว่าเป็นเจ้าของปลานาคจึงตัดสินใจฆ่าปลาทั้ง7ตัวไปเก็บไว้ที่รังของตน
2: ปลาเนี่ยคงจะไม่มีเจ้าของแน่แท้แล้วล่ะงั้นเราอ่ะก็คาบกลับไปไว้ที่รังก่อนดีกว่าระหว่างเนี้ยเราจะได้ถือศีลไปด้วยเลย
0: ส่วนทางฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเองก็ออกตระเวนหาเหยื่อเช่นกันจนกระทั่งไปพบกับกระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งเข้าสุนัขจิ้งจอกจึงเดินเข้าไปสำรวจหมายจะหาอาหารแล้วก็พบเนื้อย่าง2ไม้เหี้ย1ตัวและหม้อนมส้ม1หม
3: ้อออาหารเหล่านี้มันมีเจ้าของหรือเปล่าเนาะสุ่ม4สุ่ม5หยิบไปท่าจะไม่ดีแน่เลยลองร้องเรียกหาเจ้าของหน่อยก็แล้วกัน
0: เพื่อความแน่ใจว่าอาหารเหล่านี้ไม่มีเจ้าของสุนัขจิ้งจอกจึงส่งเสียงร้องขึ้นมา3ครั้งเผื่อว่าเจ้าของจะได้ยินจะได้รีบมาแสดงตน

0: เมื่อเห็นว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวสุนัขจิ้งจอกจึงคาบอาหารที่พบในกระท่อมกลับไปไว้ยังพุ่มไม้รังของตนและเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาจากนั้นก็นอนถือศีลส่วนทางฝ่ายลิงก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่าเพื่อเก็บมะม่วงมาไว้ยังพุ่มไม้รังของตนเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาแล้วก็นอนจำศีลเช่นกัน
1: เก็บมะม่วงไว้สักขนาดนี้คงพอและกลับรังไปจำศีลได้แล้วเรา
0: ทางด้านพญากระต่ายกลับไม่ได้ออกไปหาอาหารมาตุนไว้เหมือนเช่นสัตว์อื่นๆได้แต่นอนจำศีลอยู่ในรังของมัน
2: เราเองจะไปเก็บหญ้าแพรกมาตุนไว้ให้ทานก็คงจะไม่มีใครอยากได้หญ้าแพรกไปกินหรอกจะเป็นงาหรือว่าข้าวสารเราเองก็ไม่มีถ้ามียาจกมาขอทานจากเราเราจะให้เนื้อของเรานี่แหละแก่ยาจกไป
0: ด้วยอนุภาพของศีลที่พระยากระต่ายได้ทำไว้นี่เองได้ทำให้บัลลังก์ของท้าวสักกะนั้นเร่าร้อนด้วยเหตุนี้ท้าวสักกะจึงได้ลงมาเพื่อพิสูจน์ศีลของสัตว์ทั้งสี
3: ่เราต้องทดลองจิตใจของพระยากระต่ายกับพวกพ้องดูดีกว่าว่าจะมั่นคงในศีลสักแค่ไหน
0: ทันทีที่ลงมาถึงโลกมนุษย์เท้าสักกะในร่างของพราหมณ์ก็มุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนาคก่อนเมื่อเห็นพราหมณ์ยืนอยู่ที่หน้ารังของตนนาคจึงถามกลับไปว่า
4: ท่านพราหมณ์ท่านมาเพื่อต้องการสิ่งใดหรื
3: ออ๋อไม่มีอะไรมากหรอกท่านนาคเราเพียงต้องการอาหารบางส่วนเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะ

0: กรุณาเถิด
1: ได้สิท่านพราหมณ์ตอนนี้ข้ามีปลาตะเพียนอยู่7ตัวข้ามีอยู่เท่านี้แหละเชิญท่านรับประทานแล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดไม่ต้องเกรงใจ
2: หลังจากรับปลาจากนาคแล้วเท้าสักกะในร่างของพราหมณ์ก็ตรงไปยังรังของสุนัขจิ้งจอกต่อทันทีเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นพราหมณ์ยืนอยู่จึงถามออกไปว่าม
3: ีสิ่งใดให้เราช่วยหรือท่านพราหมณ์บอกมาเถิดเรายินดี
4: เราเพียงต้องการอาหารเท่านั้นท่านสุนัขจิ้งจอกจะมากน้อยก็แล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิด
3: ไม่มีปัญหานี่เลยท่านพราหมณ์ข้ามีเนื้อย่าง2ไม้เหี้ย1ตัวแล้วก็นมส้ม1หม้อข้าไปเอามาจากกระท่อมของคนรักษานาเมื่อคืนโน่นเท่านี้คงพอให้ท่านอิ่มอยู่หรอกนะเอาไปเถอะข้ายกให้ท่านหมดเลยแล้วเชิญท่านเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าตามสมควรเถิด
4: ขอบคุณท่านมากท่านสุนัขจิ้งจอกผู้ใจบุญ
2: หลังจากได้รับอาหารจากสุนัขจิ้งจอกแล้วพรามก็มุ่งหน้าไปยังรังของลิงต่อทันที
5: เอท่านพรามมายืนอยู่ตรงหน้ารังเราด้วยเหตุอันใดเลยมีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือบอกมาเถิด
4: มิมีสิ่งใดหรอกท่านลิงข้าเพียงต้องการมาขอแบ่งปันอาหารเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิด
5: ได้สิท่านพราหมณ์ข้ามีมะม่วงสุกอยู่แล้วก็มีน้ำเย็นๆเชิญท่านทานตามสะดวกแล้วจะพักผ่อนใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแถวๆรังเราก็ได้นะจากนั้นแล้วค่อยเข้าป่าไปเจริญสมณธรรมเถิดท่านพราหมณ์
4: ขอบคุณมากนะท่านลิง
2: จากนั้นพราหมณ์จึงได้มุ่งตรงไปยังรังของพระยากระต่ายโดยหมายที่จะไปทดสอบศีลของกระต่ายเช่นกัน
4: สัตว์ทั้งสามนี้ดำรงอยู่ในศีลดีมากต่อไปก็ตาพระยากระต่ายบ้างแล้วนะลองดูหน่อยสิว่าจะเหมือนสัตว์ทั้งสามหรือเปล่า
2: เพียงครู่เดียวพราหมณ์ก็มาถึงหน้ารังของพระยากระต่าย
6: พราหมณ์ท่านนั้นมีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือเปล่า
4: ข้าเพียงแต่ต้องการมาขอบริจาคอาหารจากท่านเท่านั้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านจะเห็นกรุณาเถิดนะท่านพระยากระต่าย
6: อาหารหรือท่านพราหมณ์อันตัวเราเนี่ยมิได้เก็บอาหารไว้ให้หรอกข้าวหรือว่างาเราก็ไม่มีเอาอย่างนี้ไม่ล่ะท่านพราหมณ์ท่านย่างเรากินก็ได้แต่ท่านน่ะเป็นผู้มีศีลจักไม่ทำปานาติบาตนี่นาถ้าอย่างนั้นน่ะท่านก็จงไปรวบรวมฟืนมาก่อไฟเสร็จแล้วอ่ะเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้ท่านทานเนื้อของเราก็แล้วกันนะท่านพราหมณ์เมื่อเนื้อของเราสุกแล้วอ่ะก็เชิญท่านทานแล้วค่อยกระทำสมณธรรมก็แล้วกันนะ
2: เมื่อเท้าสักกะได้ฟังดังนั้นก็เนรมิตกองไฟขึ้นมาแล้วบอกให้พระยากระต่ายเข้าไปในกองไฟที่โหมลุกโชติช่วงนั้น
4: ข้าเตรียมไฟไว้พร้อมแล้วท่านกระต่ายท่านจะทำเยี่ยงไรต่อไปหรือ
6: เราก็จะกระทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่ท่านเราจะโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้สุกเพื่อให้ท่านทานเนื้อของเราไงล่ะ
2: เมื่อพร้อมแล้วกระต่ายก็สะบัดขนตัวเอง3ทีเพื่อไล่ให้แมลงต่างๆที่เกาะขนตัวเองอยู่หลุดไปให้หมดจะได้ไม่ต้องถูกไฟเผาตายตามไปด้วยก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งเข้ากองไฟอย่างไม่เกรงกลัวมิหนำซ้ำยังแสดงท่าทีรื่นเริงราวกับโลดแล่นอยู่บนวิมานก็มิป่า
6: เราอะได้ทำตามอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวพอเราสุกแล้วจะทานเนื้อเราได้ไม่ต้องเกรงใจนะท่านพราหมณ์
2: แต่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทันทีที่พระยากระต่ายกระโจนเข้าสู่กองไฟกลับพบว่ากองไฟนั้นไม่ได้มีความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว
6: เอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมไฟที่ท่านพราหมณ์ก่อขึ้นมาถึงได้ไม่มีความร้อนเลยล่ะแล้วอย่างเนี้ยเนื้อของเราจะสุกได้อย่างไรท่านพราหมณ์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ท่านพระยากระต่ายเอ๋ยเราไม่ใช่พราหมณ์ดอกแท้จริงเราคือท้าวสักกะเราเนรมิตกายเป็นพราหมณ์เพื่อจะมาทดสอบศีลของท่านเท่านั้นเอง
6: ท่านท้าวสักกะนี่ท่านเพียงต้องการทดสอบข้าเท่านั้นหรอกหรือเป็นอย่างนี้แล้วไซ

0: ู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรกันเล่าถึงปรารถนาของข้าที่ต้องการสละชีวิตให้ทานแก่ท่านนะ
1: มิจำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องล่วงรู้หรอกท่านพระยากตายคุณความดีในการเสียสละชีวิตเพื่อให้ทานของท่านในครั้งนี้จะคงอยู่ปรากฏตลอดไป
2: ทันทีที่กล่าวจบเท้าสักกะในร่างของพราหมณ์ก็ทำการเขียนรูปพระยากระต่ายไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการเสียสละครั้งนี้ให้อยู่สืบไปจากนั้นก็นำพระยากระต่ายขึ้นมาจากกองเพลิงให้นอนพักบนพุ่มไม้อย่างเป็นสุขก่อนจะเสด็จกลับไปยังเทวโลกนับแต่บัดนั้นมาสัตว์ทั้งสี่ต่างก็บำเพ็ญศีลรักษาอุโบสถสืบไปจนสิ้นอายุไข

หลังจากพระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ทรงประกาศแก่กระตุมพีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายว่านาคในการนั้นกำเนิดเป็นพระอานนท์สุนัขจิ้งจอกกำเนิดเป็นพระโมคคัลลานะลิงกำเนิดเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะกำเนิดเป็นพระอนุรุทธะพระยากระต่ายเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะในแก่สวดธรรมจักรทุกวันบ้างสาธุส่วนเราปลื้มไหมเอ่ยปลื้มนะถ้าไม่ปลื้มก็ขาดทุนสั่งสมบุญแล้วเราก็ต้องปลื้มใจนะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์หลังอาทิตย์ต้นเดือนเมื่อวานนี้ใครได้มาบูชาข้าวพระบ้างสาธุมากันทวนหน้าเลยนะเมื่อวานปลื้มไหมแล้ววันนี้ยังปลื้มอยู่ไหมโอ้สาธุนะถูกหลักวิชานะเพราะว่าบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ก่อน7วันหลัง7วันก็จะมีบุญหลั่งไหลตลอดเวลานะดังนั้นก็ต้องทำใจของเราให้ปลื้มวันนี้จะพาไปล่องใต้นะมีข่าวบุญใหญ่และก็บุญพิเศษมาบอกพวกเรานั่นก็คือการสถาปนาองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้สาธุส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมานะค่อยกลับมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปฟังทบทวนโอวาทของคุณครูแม่ใหญ่ซึ่งวันนี้มีตอนที่น่าสนใจนะชื่อตอนว่าจากบ้านสวน8ริ้ว8ริ้วนี่ที่ไหนฉะเชิงเทรานะเป็นชื่อเล่นของฉะเชิงเทรามีสักกี่จังหวัดนะมีที่จะมีชื่อเล่นนครราชสีมานี่ก็มีชื่อเล่นนะโคราชนะโคราชบ้านเองในใครอยู่โคราชบ้างอ๋อคนเดียวเลยนะคนถามนั่นแหละอยู่ชื่อตอนวันนี้นะจากบ้านสวน8ริ้วก็คือฉะเชิงเทราสู่รั้วนายร้อยนายร้อยคืออะไรนายร้อยไหนกองร้อยอันเดียวกันไหมไม่น่าใช่นะนายร้อยก็คือไม่ตำรวจก็ทหารแหละแล้วก็ถอดเครื่องแบบตำรวจนะใช่ด้วยนายร้อยตำรวจสวมเกราะบุญพิทักษ์พระพุทธศาสนาโอ้ชื่อตอนนี้ก็น่าสนใจนะดังนั้นพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่พร้อมกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: ครับ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ

0: ให้ให
1: ้จะไม่เก่งเก่งหรอทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สา
1: ธุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธ
1: ุขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธ
1: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

0: สำนักบริการกลางมีภารกิจหลักๆคือ1เป็นศูนย์รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยองค์กรเนาะรับแจ้งเหตุด่วนต่างๆนี่จะกับคำขวัญด้วยยิ้มหวานผู้ประพฤติไม่ทะเลาะกับใครสองศูนย์คมนาคมจราจรดูแลการจราจรทั้งในและนอกพื้นที่รอบวัดในวันจัดงานบุญใช่ไหมจ๊ะกับนโยบายจราจรต้องไม่จราจรต้อนรับทุกคนด้วยหัวใจเบิกบานและจราจรไม่ต้องเตรียมความพร้อมแต่ว่าต้อง
1: พร้อมเสม
0: อสามศูนย์ยานพาหนะดูแลรักษาจัดสรรการใช้รถยนต์องค์กรดูแลเรื่องรถด้วยเนาะสี่กองเครื่องจักรดูแลซ่อมบำรุงเครื่องกลรถยนต์องค์กรกองอาสาสมัครธรรมบาลเป็นผู้รักษาผู้ประพฤติธรรมเพื่ออาสาสมัครต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมและต้อนรับเส้นทางประชาสงฆ์ให้สะดวกสะอาดเลือกๆสำนักบริการการถือได้ว่าเป็นผู้คุ้มครองสมณชีพราหมณ์รวมถึงผู้มีศีลที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมให้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโอ้ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมสามารถนั่งหลับตาได้โดยไม่มีปริโภชน์คือเครื่องกังวลทั้งหลายสามารถฟังใจเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายง่ายโอ้บริการทางสายกลางเลยครับโลกสำนักบริการการยิงได้บุญนี้ไปมากๆเราเป็นผู้ให้ความสุขกับผู้ประพฤติธรรมซึ่งจะได้อานิสงส์คือต่อไปเวลานั่งธรรมะก็จะสะดวกสบายปฏิบัติสะดวกรับบรรลุธรรมได้เร็วแบบสุขาปฏิปทาคีปาภิญญารวมถึงจะเป็นผู้ไม่มีศัตรูหรือศัตรูไม่สามารถทำอันตรายได้ปราศจากภัยทุกชนิดภัยพิบัติสัตว์ร้ายอุบัติเหตุรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโอ้สุดยอดลูกๆที่รับบุญดูแลรักษาซ่อมและจัดสรรยานพาหนะเพื่อประโยชน์งานพระศาสนา

0: ย่อมได้อานิสงส์เช่นเดินทางที่ใดย่อมได้รับความสะดวกมียานพาหนะที่ดีมีผู้คอยอำนวยความสะดวกราบรื่นตลอดการเดินทางและถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วนี่เป็นอานิสงส์ใช่ไหมจ๊ะมีความสุขการสบายใจไม่ลำบากด้วยการเดินทางในโลกสวรรค์ก็จะมียานทิพย์คอยรองรับและลูกๆที่ช่วยกันรักษาสมบัติพระศาสนาต่อไปสมบัติของลูกจะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณฌานฉลาดรู้เท่าทันเหลี่ยมคู่ผู้คนอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่ลูกๆทำล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เพราะเราเข้าวัดตั้งใจมาเอาบุญจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มารับบุญไม่ใช่เรามาทำงานแบบทางโลกใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับ เรามาอยู่ในหมู่นักสร้างบุญมีเราก็จึงได้บุญทุกขณะจิตเลย
1: สา
0: ธุอย่าให้ลูกทุกๆคนนึกถึงบุญด้วยความปลื้มใจบ่อยๆนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ถ้าไม่ปลื้มก็
1: สาธุ
0: สาธุจ้ะ
2: พร้อม

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนจากบ้านสวน8ริ้วสู่รั้วในร้อยถอดเครื่องแบบตำรวจสวมเกราะบุญพิทักษ์พระศาสนาครับเพราะหลวงพ่อจะเคารพเป็นอย่างสูงครับก็ผมพระครูสังฆรักษ์วิชิตกิจชะโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักบริการกลางดูแลแต่กองเลขานุการส่วนรักษาความปลอดภัยศูนย์คมนาคมศูนย์ยานพาหนะกองเครื่องจักรไปถึงกองอาสาสมัครขอรายงาน

หลวงพ่อครับผมเนี่ยเป็นเด็ก8ริ้วโดยกำเนิดเกิดที่สวนมะม่วงริมแม่น้ำบางปะกงครอบครัวผมเป็นคนจีนนี่พูดได้เลยจ๋อจ๋อจ๋อเจี๊ยเจี๊ยแล้วก็จี๊จี๊จี๊ปู่ย่าปลูกมะม่วงขายผมเป็นลูกคนที่4ในพี่น้อง5คนที่เติบโตมาด้วยกันแต่มีเรื่องหนึ่งที่แม่เล่าให้ฟังทุกครั้งที่มีแขกไปเยี่ยมบ้านจนผมฟังจำได้ขึ้นใจนั่นคือตอนผมยังเป็นเด็กแบเบาะอายุ1ขวบแม่กับอาก็เดินตามหาผมจนทั่วบ้านขวบเดียวเนี่ยแต่ไม่เจอเลยรีบวิ่งออกไปดูคลองหน้าบ้านนี่นะปรากฏว่าเห็นผมคว่ำหน้าอยู่ในน้ำกำลังฝึกว่ายเปล่าไม่รู้มีเพียงแผ่นหลังที่ลอยเห็นปริ่มๆหาเห็นดังนั้นก็เรียกกระโจนลงไปช่วยทันทีอุ้มกันบาผ้าบนบ่าให้ผมสำลักน้ำออกมาผมยังตื่นขึ้นมาอ๋อหลับในน้ำมึงโอ้โหฮะตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาเลยเนอะแต่ก่อนหน้าที่ผมจะตกน้ำได้ไม่นานพี่สาวผมลองตกดูก่อนคลองเดียวกันนี่แหละแต่ไม่รอดครับไปเกิดใหม่หาทางไปเกิดใหม่หลังจากนั้นก็เราได้ย้ายบ้านอยู่ที่นึงซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมมากนักอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกงแทนว่าเด็กผมเติบโตบ้านอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายครับนี่ครับผมครับนี่น้องชายผมครับนี่ถ่ายริมน้ำเลยเนาะนี่จ้ะ

หลวงพ่อครับชีวิตวัยเด็กผมคลุกคลีกับวัดมาตั้งแต่จำความได้แต่ไม่ใช่เพราะรักธรรมะนะครับเข้าวัดเพราะเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลล้วนๆเลยเพราะสนามบอลอยู่ในโรงเรียนวัดนั่นเองครับจนโตขึ้นมาสอบเข้าที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์จังหวัดฉะเชิงเทราก็อย่างผมเดินผ่านสนามบอลของโรงเรียนพอดีเจอทีมกำลังขาดคนเพื่อนเลยตะโกนชวนให้เราไปซ้อมด้วยผมก็เลยได้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนไปแบบงงงงไม่ทันตั้งตัวเลยครับโอ้โหนี่เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเลยเนาะโอ้นี่รอตั้งแต่ยังเด็กเลยเนี่ยเซนต์หลุยส์นี่จ้ะผมครับอยู่ข้างบนนู่นนะพอจบม.3ไปต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักก็ได้เป็นทีมฟุตบอลประจำโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งโอ้นี่นักฟุตบอลเหรอแล้วพ่อครับที่นี่มีศึกใหญ่ประจำปีที่เรียกว่างานจตุรมิตรนี่โอ้นี่ย้อนหลังเล่ามีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง4โรงเรียนมัธยมเก่าแก่ของ

0: เตี้ยน
1: อ
0: ัสสัมชัญบางรักโ
1: อ
0: ้นี่โรงเรียนใหญ่ๆนั่นเลยนะและ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหสุขลาภด้วยปีที่ผมลงแข่งนั้นตรงกับปี2528
1: คร
0: ับ ทีมเราดวลกับแชมป์เก่าอย่างสวนกุหลาบ
1: ว้า
0: โอ้โหสู้กันอย่างสุดใจเลยจนจบเกมเสมอ 0-0 โทษกลายเป็นแชมป์ร่วมกันไปครับนับเป็นความภูมิใจไว้เด็กที่ผมยังจำได้แม่นจนถึงวันนี
1: ้
0: นี่เนาะพอเรียนจบม.ผมทำเรื่องแต่คนเด็กก็ไม่กล้าทำกันอ๋อไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจที่จริงผมก็ไปลองสมัครเล่นๆแหละครับขนาดสมัครกันเล่นๆปีนั้นคนสมัครกันเกือบหมื่นคนเกือบหมื่นคนแต่รับ300คนทำไมโหดจังแล้วพ่อครับผมสอบผ่านทุกด่านเลยโมโบข้อเขียนก็ผ่านวิ่งว่ายน้ำอันนี้ถนัดครับเพราะโตมากับแม่น้ำจนติดเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจแบบงงๆนี่อดีตเหรออดีตนักเรียนในร้อยตำรวจเหรอชีวิตในร้อยในร้อยหนักหนาสาหัสครับต้องขัดรองเท้าจนเงาวับโอ้เตียงจนตึงเป๊ะห้องน้ำต้องสะอาดโอ้จะนอนได้เนาะใครทำผิดระเบียบมีโดนลงโทษสถานเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่โรนี้ปลูกฝังผมมาจนถึงวันนี้คือประโยคที่ว่าอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากซึ่งวันนี้ผมถึงรู้ว่านี่แหละคือคาถาวิเศษที่หลวงพ่อรอส่งผ่านทางโรงเรียนในร้อยมาให้ผมไม่ใช่ล่วงหน้าครับไปได้เหมือนกันเรียนจบแล้วรับราชการปริญญาบัตรและกระบี่สมัยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจครับ

0: เป็นนักฟุตบอลประจำโรงเรียนด้วยสมัยอยู่โรงเรียนในร้อยเนี่ยดูสิเหมือนไหม
1: เหมือนอยู่คร
0: ับ เหมือนอะไรฟังเพลงดีกว่า

0: ซึ่งมีทั้งนักเรียนในรัฐตำรวจและนักเรียนนายเรืออากาศรวมตัวกัน50ชีวิต
1: โอ้
0: โหแม้จะเป็นการบริยะสั้นเพียง2อาทิตย์ครับแต่กับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ครอบครัวผมได้รู้จักวัดพระธรรมกายและเปิดทางให้นางผมได้เข้ามาสร้างบารมีกับหลวงพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับจุดเริ่มต้นเป็นเส้นทางธรรมกับการบวชครั้งแรกในรุ่นขุนพลแก้วครับสาธุนี่เรียนจบแล้วผมก็รับราชการตำรวจไปจำการที่โรงพักจังหวัดยะโสธรอยู่2ปีได้เห็นชีวิตจริงของงานตำรวจทั้งออกตรวจพื้นที่กลางดึกโอ้แล้วจะไปพักผ่อนกันตอนไหนเนาะรับแจ้งความโอ้โหแค่แจ้งความก็เหนื่อยใจเลยสอบสวนคดีอีกก่อนจะย้ายกลับทำงานที่กรมตำรวจปทุมวันนี่นี่หลวงพ่อครับตอนผมอยู่ชุดตำรวจผมหล่อไหมครับนี่เนาะหล่อไหม
1: หล
0: ่อโอ้โหนี่เนาะโอ้โหจนมาปี2537วัดเปิดโครงการบวชประชาธรรม50ปีหลวงพ่อธรรมชโยรุ่นแรกนางผมก็ชวนให้มาบวช1เดือนตอนนั้นผมตั้งใจจะสอบเข้าจุฬาเรียนต่อปริญญาโทแต่ผมก็มาตัดสินใจมาบวชก่อนเป็นบวชวันที่20เมษายนส่วนวันสอบเข้าจุฬาเลย22เมษายนเป็นช่วงวัดใจกันเลยครับ สุดท้ายผมเลือก
1: บ
0: วชครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเมื่อผมตัดสินใจอุปสมบทในรุ่นบูชาธรรม50ปีหลวงพ่อธรรมชโยครับโอ้โหนี่บารมีเก่ามากตัดสินใจออกบวชเลยนี่จ้าบวชตั้งแต่วันนั้นเหรอ
2: ครับ
0: สาธุสาธุสาธุโอ้นี่มหัศจรรย์มากนะโอ้ให้ไว้หนุ่มแล้วพ่อครับช่วงอบรมผมได้นั่งธรรมะอยู่บริเวณอาคารภาวนาใกล้กุฏิหลวงพ่อและมีโอกาสได้เห็นหลวงพ่อแบบไกลๆแม้ระยะทางจะไกลแต่ก็ยังเห็นความหนุ่มชัดเจนเลยหลวงพ่อครับหลวงพ่อหล่อมากเลยครับว่าเองตอนนี้ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจบโครงการจะไปเป็นตำรวจต่อพอใกล้จบโครงการหลวงพ่อก็เปิดโครงการทหารร้อยนี่จ้ะถามใครจะบวชอยู่ต่อผมครับไม่ยกมือไม่ยกมือแต่แล้วพ่อครับเรื่องนี้มันเหลือเชื่อมากเชื่อไหม
1: เช
0: ื่
1: อ
0: นี่นะเพราะเพื่อนอีกคนที่ยกมืออยากอยู่ต่ออีกคนยกมือแต่อีกคนไม่ได้ยกเพื่อนอีกคนยกมืออยากอยู่ต่อแต่มีภาระทางบ้านเป็นเหตุให้อยู่ต่อไม่ได้เพื่อนเลยเดินมาขอสลับตัวให้ผมอยู่แทนสุดยอดเพื่อนเลยผมก็ได้แต่คิดในใจว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ๊ะบุญเปลี่ยนตัวได้ด้วยเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดเออบุญน่ะแต่ผมตอบตกลงไปอย่างไม่ทันตั้งตัวบุญบันดาลให้ตอบไปเลยมันตกลง

พอช่วงปิดเทอมปีสองทางโรงเรียนในรัฐตำรวจได้พาผมมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกในชีวิตครับบวชในโครงการขุนพลแก้วรุ่นที่5

ถ้าคนที่ไม่เคยคิดจะอยู่ต่ออ้าวแล้วกันกลายเป็นคนที่ต้องเวลาออกจากราชการตำรวจถึงจังหวัดยะโสธรนี่เพื่อมาอยู่สร้างบารมีกับหลวงพ่อต่อยาวๆไปครับนี่บารมีเก่าจ้ามีมากมายเลยจากวันนั้นผมก็นั่งธรรมะเป็นหลักอยู่2ปีทั้งที่อาการภาวนาที่ปนาวัดและมีบุญในตามหลวงพ่อก็ไปนั่งสมาธิที่ดอยสุเทพด้วยครับโอ้ดีจังเลยโอ้เส้นทางก็ต้องมาทางนี้มาทางสว่างนี่นะจนปี2539วัดกำลังขยายงานก่อสร้างใหญ่ทั้งสภาธรรมกายสากลสร้างมหาธรรมกายเจดีย์สร้างวิหารหลวงปู่สร้างมาเยอะเลยสร้างพร้อมกันหมดเลยคนงานก็ออกก็เยอะทรัพย์สินก็ต้องดูแลแต่ท่านส่วนรักษาความปลอดภัยกำลังขาดคนพอดีผู้ใหญ่เห็นว่าผมเคยเป็นตำรวจมาก่อนเลยส่งผมก็มารับหน้าที่หัวหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยตั้งแต่พรรษา2เลยครับสาธุเจ้าโอ้ชาติเคยใส่เครื่องแบบสีกากีจับผู้ร้ายมาวันนี้ต้องใส่ผ้าเหลืองพิทักษ์พระศาสนาแทนสาธุโอ้โหสุดยอดสาธุสาธุสาธุจากนั้นพอรอพนักงานรักษาองค์กรมีจำนวนไม่มากนักบางคนต้องเข้าเวรวันละ2ผลัดรวมกว่า16ชั่วโมงแม้จะเป็นงานที่หนักหนาแต่ก็ตั้งใจทำหน้าที่ดีที่สุดครับก่อนเข้าเวรดึกผมเลยจัดให้มีสวดมนต์ทุกคืนสาธุโอ้สุดยอดเลยนะเพื่อปลูกฝังธรรมะคู่ไปกับงานและยึดหลักที่ได้จากอาชีพตำรวจมาใช้เสมอคือทำทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิใครไม่ละเมิดสิทธิใครเรียนรู้ที่จะยอมเพื่อดับไฟคือไม่เอาชนะด้วยคำพูดเพราะงานด้านนี้ต้องเจอคนร้อยพ่อผ่านมารดาถ้าไม่อดทนและไม่ถือสากับทุกคำพูดทำงานนี้ไม่รอดแน่นอนครับต้องอดทนพี่จ้าโอ้โหสุดยอดนะผมใจมีการสวดมนต์เพื่อหล่อหลอมทีมงานและปลูกฝังธรรมะควบคู่ไปกับการทำงานเนี่ยพระเก่าข้ามชาติก็ต้องอย่างนี้สาธุครับแล้วพ่อครับผลงานก็ไปขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนาทีผมก็ไม่ได้หยุดแค่งานความปลอดภัยแล้วครับผมได้รับมอบหมายมาช่วยเป็นผู้ช่วยผอ.สำนักบริการกลางอีกตำแหน่งหนึ่งแต่แรกคิดว่าเป็นแค่ผู้ช่วยเฉยๆแต่ผู้อำนวยการตั้งชอบเดินทางไปต่างประเทศพอเดินทางไปต่างประเทศผมก็ต้องกระโดดกันมารักษาการแทนทันทีทั้งๆตอนนั้นภาษายังไม่มากเลยครับงานเอกสารเอ่ยงานเลขานุการเอ่ยไม่เคยจับก็ต้องจับเพราะเป็นตำรวจต้องจับใช่ไม่จับคนก็ต้องจับเอกสารนี่แหละเรียกว่าเรียนรู้หน้างานแบบตกน้ำต้องไหวเลยครับโอ้โหนี่นะมันได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการกลางมีสโลแกนคือสำนักดีภูมิใจบริการประสานงานจับไวทุกงานบุญสะดวกปลอดภัยพร้อมเข้าไปนักบริการกลาง

แล้วเพราะกับงานที่ใหญ่และหนักไม่แพ้กันเลยนี่อีกงานหนึ่งงานจราจรพระวัดเรามีงานบุญใหญ่ตลอดปีต้องรองรับรถบัสรถส่วนตัวและสาธารณชนเรือแสนการจัดลานจอดรถวางแผนเส้นทางเข้าออกก็ต้องเตรียมการล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเลยครับอ๋อต้องเตรียมการก่อนเนาะช่วงแรกผมก็ต้องดูแลเองแทบทุกจุดกว่าจะมีทีมงานรับผิดชอบเตรียมตัวจะเป็นระบบอย่างทุกวันนี้งานบุญถวายมาสังฆทานกว่า 40,000 วัดได้พาใน10ตำรวจมารับบุญเป็นอาสาสมัครจราจรจำนวน600กว่านายโอ้สุดยอดสุดยอดมากรับบุญกันแต่เที่ยงคืนวันที่22ถึงเช้า23เมษายนตรานอกจากนี้ยังได้มีการจัดปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนนาย10ตำรวจโอ้รับงานบุญทุกอย่างเลยเนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูประมวลภาพกันจ้า

ุดยอดเลยนะแล้วยังนี่ยังมีศูนย์ยาพาหนะดูแลรถทุกคันของวัดทั้งการเบิกใช้การซ่อมบำรุงควบคู่กับกองเครื่องจักรหรือกองช่างยนต์ที่คอยซ่อมรถซ่อมเครื่องจักรทุกชนิดไม่ให้ขาดช่วงเพราะงานการสร้างงานบุญของวัดต้องพึ่งพารถและเครื่องจักรตลอดเวลาแล้วก็ยังมีกองอาสาสมัครกำลังสำคัญที่คอยเสริมทัพงานจราจร

0: ทั้งงานสนับสนุนในวันงานบุญใหญ่ทุกๆครั้งเลยครับโอ้โหนี่รับกี่งานเนี่ยนี่นะถึงดูแลรถทุกคันให้พร้อมใช้งานโอ้โหต้องซ่อมบำรุงด้วยเนาะนี่จ้ะโอ้โหโอ้โหต้องดูแลทุกเส้นทางการเดินทางมาสร้างบุญให้ไหลลื่นไม่ติดขัดนี่ทูจ้ากองอาสาสมัครบริการกลางกำลังสำคัญที่พร้อมเสริมทัพและสนับสนุนงานจราจรในทุกภารกิจของงานบุญใหญ่นี่สาธุจ้าแล้วว่าครับตอนที่ไว้กำลังสร้างสภาธรรมการสากลมหาธรรมกายเจดีย์และวิหารหลวงปู่พร้อมกันทั้ง3งานนั้นคือช่วงที่ผมเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยครับเพราะต้องดูแลทั้งคนงานก่อสร้างจำนวนมหาศาลงานจราจรที่ต้องรองรับคนที่หลั่งไหลมาร่วมบุญและงานรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงทำงานพร้อมกันหลายด้านจนแทบไม่มีเวลาหายใจแต่ก็
1: ม
0: ีแต่พอผ่านมาได้ผมก็ได้ข้อคิดหนึ่งที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้คือการรักษาความปลอดภัยจะสำเร็จได้ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายเดียวแต่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินและพื้นที่ของตัวเองเหมือนตำรวจที่ต้องอาศัยประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าทุกคนช่วยกันก็เหมือนมีกำลังพลเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวครับก็คือต้องช่วยกันดูแหละนี่เนาะรักษาความปลอดภัยตัวตา24ชั่วโมงไม่ว่างเว้นเลยนี่วันนี้สำนักบริการกลางยังกลายเป็นการรวมทับหลังของวัดไว้ในที่เดียวตั้งแต่รักษาความปลอดภัยจราจรยานพาหนะเครื่องจักรยานถึงอาสาสมัครทุกกองแม้ภารกิจจะต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันคือซัพพอร์ตงานบุญของหลวงพ่อให้เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่นที่สุดครับใช่จ้ะก็ได้บุญใหญ่กันเต็มที่ทุกๆคนเนาะ

0: แล้วพ่อครับมีคนเคยถามผมว่าทำงานที่มีแต่ปัญหาแบบนี้ทำไมไม่เห็นเครียดเลยทำไมต้องเครียดอย่างนี้ผมก็ยิ้มก็ตอบไปว่าเรื่องไหนแก้ได้ก็แก้ไปใช่จ้ะเรื่องไหนแก้ไม่ได้ก็จะเครียดไปทำไมไปหาวิธีการนี่ก็แก้ได้เพราะทุกปัญหามีขั้นตอนมันต้องค่อยๆคลี่ไปทีละปมจะรีบร้อนแบบทุกเรื่องไว้คนเดียวไม่ได้อีกหลักหนึ่งที่ผมยึดมาตลอดชีวิตการทำงานทั้งตอนเป็นตำรวจและตอนพิทักษ์วัดคือหากใครก็ทำผิดจับไหม
1: จ
0: ับ
1: ก่อน
0: ก็ไปแค่สัมผัสแล้วก็บอกให้รับผิดตามความเป็นจริงถ้าตอบว่ารับผิดแล้วก็จะให้โอกาสเขาเสมอเพราะการลงโทษไม่ได้แปลว่าต้องทำลายคนนะและคนที่เคยถูกผมตักเตือนหรือลงโทษพอเวลาผ่านไปกลับมาขอบคุณผมด้วยซ้ำ thank you ที่ลงโทษอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็รู้ผมไม่ได้ทำเพื่อกลั่นแกล้งจะทำเพื่อให้ทุกอย่างจบด้วยความถูกต้องได้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสบายใจครับถูกต้องจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะหลวงพ่อครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปกราบใครที่หลวงพ่อบ่อยนักแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อพูดกับผมว่าให้มาเสนอหน้าและเสนองานจะได้สองงานที่นำเสนอประโยคนั้นผมจำไม่ลืมเลยครับและสิ่งที่ผมภูมิใจสุดในชีวิตนักบวชไม่ใช่ตำแหน่งหรือหน้าที่ใดๆเลยครับแต่เป็นวันที่นั่งธรรมะแล้วใจสงบใจนิ่งใจละเอียดนี่คือความสุขที่แท้จริงที่ผมได้รับนี่นะที่หลวงพ่อมอบผมครับจากเด็กนักบวช8ลิ้วที่โตมากับสวนมะม่วงอร่อยเนาะสู่นักเรียนในร้อยตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นี่พิทักษ์ให้ราษฎรหยุดกันนิ่งสันติแปลว่าหยุดนิ่งใช่ไหมสันติราษฎร์ก็คือทำให้ราษฎรหยุดนิ่งนี่แล้วสุดท้ายเนี่ยมาเป็นผู้พิทักษ์พระศาสนาโอ้มันก็น่าปลื้มนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้จะน่าปลื้มมากจากนายร้อยตำรวจสุดนักบวชสร้างบารมี

โอ้สาธุโอ้จากในรัฐตำรวจสู่ชีวิตนักบวชสร้างบารมีเนอะหลวงพ่อครับผมไม่เคยวางแผนที่ในชีวิตแบบนี้มาก่อนเลยสักนิดแต่ทุกครั้งที่เดินมากับพระผมมาเจอหลวงพ่อพอดีวันนี้ผมจึงเข้าใจแล้วว่าชีวิตมนุษย์ก็มีเป้าหมายที่สูงกว่าการทำงานทางโลกคือเกิดมาทำปณิพันธ์แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาผมเข้ามาสร้างบารมีและรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตครับนี่เลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจ

วิชิตกิจชโยผอ.หรือผู้อำนวยการสำนักบริการกลางนะเอาจริงๆเนี่ยหลวงพี่เจอท่านตั้งแต่เข้าวัดครั้งแรกปี254722ปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ฟังส่วนงานที่ท่านดูแลก็มีจราจรใช่ไหมท่านก็เป็นผู้ดูแลภาพรวมอีกที่หนึ่งก็รู้จักท่านก็เรียกท่านผอ.ตั้งแต่เข้าวัดเป็นนักศึกษาจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะ22ปีที่หลวงพี่เข้าวัดก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ว่าท่านก็รับบุญนี้มาตั้งแต่ก่อนที่หลวงพี่จะเจอท่านอีกนะก็ประมาณ30ปีโอ้โหก็เป็นเรื่องราวอันน่าปลื้มปีติใจนะในชีวิตเส้นทางการสร้างบารมีของพระอาจารย์ท่านพวกเราก็อนุโมทนาบุญกับท่านนะสาธุทีนี้ก็มาต่อด้วยเรื่องของเราเดี๋ยวฟังเพลงนี้สักเพลงนะ

สาธุพ่อไม่เคยจากไปไหนนะเพราะพ่อคือดวงใจดวงใจที่สำคัญกับเราตลอดเวลาแล้วเราก็นึกถึงตลอดนะวันนี้เดี๋ยวพาไปภาคใต้เดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมก็มีงานบุญใหญ่นะที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ก็มีงานบุญนี่เลย5บิ๊กบุญนะ5บุญใหญ่คืองานบุญบุพเพเปตพลีนานาชาติเสาร์ที่15สิงหาคมเป็นปีที่13แล้วในใครได้ไปบ้างโอ้สาธุโอ้ทั้งวันเลยใช่ไหมคุ้มเลยนะไปวันเดียวคุ้มเลย6นาฬิกา30นาทีตักบาตรพระ55รูป9นาฬิกาพิธีบุพเพเปตพีอุทิศส่วนกุศล13นาฬิกาทอดพระป่าสร้างห้องน้ำ55ห้อง14นาฬิกา30นาทีไทยชีวิตโคปีนี้ได้43ตัวสาธุถ้ารวมลูกที่เกิดแล้วนะอีก2ตัวก็เป็น45 45ตัวแล้วก็ช่วงเย็นก็จุดประทีป 5,555 ดวงสาธุและระหว่างนี้ก็มีแทรกพิธีมุทิตาสมณีนปริยนธรรมแล้วก็พระครูปลัดนะพระครูใหม่ก็ได้แบบงงๆเหมือนกันหลายคนมาถามว่าทำไมได้พระครูก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ท่านเรียกให้มารับก็มารับก็ไม่รู้นะก็งงๆนะซึ่งก็มีภาพงานบรรยากาศนะซึ่งปีนี้คนมาเยอะนะเกินพันคนแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปลื้มปีติใจนะว่าทั้งคนเก่าและคนใหม่เนี่ยมาสั่งสมบุญอย่างพร้อมเพียงกันที่สำคัญก็คือคนใหม่เนี่ยที่มาจากมาเลเซียเนี่ยนะซึ่งคณะทัวร์แล้วก็ทีมงานบอกว่าประมาณสัก 60% แสดงว่าคนเก่าที่เคยมาก็ยังได้บรรยากาศนั้นอยู่ส่วนคนใหม่ก็มีโอกาสได้มาสัมผัสแต่วันนั้นเราดูไม่ออกเลยว่ามีคนใหม่ถึง 60% เพราะบรรยากาศเงียบมากเงียบจนผู้นำทีมมาเนี่ยรู้สึกประหลาดใจว่าเอ๊ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มีความรู้สึกว่ารักวัฒนธรรมแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมกิจกรรมเหมือนกับหมู่คณะพวกเราดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นคนใหม่ซึ่งวันนี้ก็มีประมวลภาพนะเป็นบทเพลงเพราะๆนะทุกวันนี้นี่แต่งเพลงนี่แป๊บเดียวไม่ต้องจ้างนักร้องนะนะเดี๋ยวเราไปทบทวนบุญพร้อมๆกันนะ

ธุเห็นแล้วปลื้มไหมเอ่ย เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านนะสาธุแต่ถ้าใครอยากปลื้มกว่าได้เอาบุญมาฝากก็ต้องไปเอาบุญด้วยตัวเอง ปีหน้านะปีหน้าสิงหาคมทำตัวให้พร้อม นะไปสั่งสมบุญปีหน้าเป็นปีที่14แล้วนะรู้สึกว่าปีหน้าเนี่ยคณะบอกว่าจะมามากกว่านี้อีกนะจะมามากกว่านี้อีกแล้วจะก็มากไปเรื่อยๆนะก็เราสร้างเอาไว้แล้วเราก็ปลื้มนะนะสร้างเอาไว้ทั้งอาคารปฏิบัติธรรม 3,600 ตารางเมตร2ไร่กับอีก1งานนะเต็มจนล้นนะส่วนลานธรรมของเราก็โอ้ได้จุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ปีหน้าบอกว่าจะมากันปีนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหรู้ช้าไปนะแพลนไม่ทันนะเดี๋ยวปีหน้านี่จะแพลนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็มาร่วมกันนะอ่ะพอจากบางกล่ำแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมนะงานบุญวันก่อนเนี่ยได้พาน้องสมณีนะไปที่วัดปักน้ำนะได้ไปร่วมมุทิตาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศนะซึ่งพอได้ยินเพลงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความฮึกเหิมขึ้นมาทันทีนะนู่นก็มาหา

นี่ก็มหาเนี่ยนะเวลาเราเจอพระรูปไหนเนี่ยทุกรูปต้องเป็นมหาเนี่ยนะเนี่ยเหมือนกับเพลงที่ท่านให้ไว้เนี่ยนะ

สาธุภาพที่เราเห็นภาพสุดท้ายนี่คือภาพนัดหมายในอนาคตนะ สองปี อีกสองปีนะมีนัดถ่ายรูปถือพัดมหานะทั้งพระเนนอุบาสกอุบาสิกาที่ลานธรรมไหนใครจะไปร่วมเฟรมบ้าง

ภาคใต้ของเราเนี่ยนะก็ติดด้วยนะน้องเนนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ปีนี้สอบได้5รูปวันนี้มาด้วยมาที่โรงเรียนด้วยแล้วก็เพียงพอนะภาคใต้ของเราน้อยๆแต่ก็เพียงพอเป็น1ใน10ผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเอ๊ะเลข10ไม่คุ้นนะปีหน้าต้องเอา0ออก ต้องเอา0ออกนะให้เหลือ1ตัวเดียวนะซึ่งก็ได้ไปรับนะทุนการศึกษารับ พัดนะแล้วก็นี่รับนะอะไรบ้างเนี่ยมีย่ามมีพัดไตรนะกับหลวงพ่อสมเด็จวัดปากน้ำองค์ใหม่นะนะแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็ผอ.สำนักพุทธชาตินะคณะสงฆ์ก็ไปเจริญพุทธมนต์นะประธานสงฆ์เจริญพุทธมนต์ก็เป็นหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะปริญญาธรรม9ประโยคนะท่านจบประโยค9ที่วัดปากน้ำนี่แหละจบเสร็จก็ไปอยู่ภาคใต้กับบ้านเกิดก็ได้ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลวงพี่ก็เป็นตัวแทนไปรับมอบวันนั้นก็มีของอุบาสกอุบาสิกาด้วยนะวัดเราก็ไปรับกันเยอะเลยนะดังพัดมาบาลีศึกษาประโยค9ประโยค6ประโยค3แล้วก็เกียรติบัตรนะสุดท้ายก็โอ้พัดเต็มเลยนะพัดแดงพัดเขียวพัดน้ำเงินมี3สีนะก็ตอนให้พรนี่ก็ตั้งพัดทั้งนั้นเลยของเราไม่ได้พัดมหาก็ได้พัดสำนักเรียนดีเด่นใช้แก้ขัดไปก่อนนะก่อนกลับก็โอ้นี่ได้ถ่ายรูปคู่กับองพระธรรมกายนะห้ารูปนี้ต้องรักษาแชมป์นะนะปีหน้าต้องผ่านแล้วก็อย่างน้อยต้องมีทายาทนะต้องจับคู่บัดดี้แล้วก็ทำบัดดี้ให้ผ่านอย่างห้าก็จะต้องกลายเป็น10นะ นี่สมณเณรทันว่าตั้งซ้ายนะผ่านประโยค4ประโยค3ก็2รูปสมณเณรชนาสินจันมณีสมณเณรอติรุธบัวหลวงแล้วก็ประโยค1 2สมณเณรอนุวัฒน์สุขแก้วแล้วก็สมณเณรณถนนคณะทองสาธุซึ่งไปก็อัศจรรย์นะพอไปเนี่ยเราภาคใต้ใช่ไหมเราไปก็ไปเจอวัดเดียวกันนั่นแหละองค์โน้นองค์นี้ท่านก็งงเอ๊ะผมสันมาทำอะไรนะผมสันมาทำอะไรนะอ๋อผมมารับโลกครับอ๋อมาเป็นตัวแทนใช่ไหมก็เอ๊ะก็ไม่ใช่ตัวแทนนะครับผมก็ตัวจริงนะครับเพราะว่าลูกเรียนผมสอบผ่านผมก็ไม่ได้เป็นตัวแทนใครนะครับผมก็มารับของลูกเรียนผมก็ปรากฏว่าทั้งสี่หนน่ะหนเหนือก็มีเรานะบ้านขุนนี่อันดับหนึ่งหนเหนือสาธุหนกลางหนกลางมีไหมหนกลางก็มีเราไงวัดพระธรรมกายอันดับหนึ่งของหนกลางสาธุหนใต้มีไหมนี่ก็บางกล่ำในอันดับ10สาธุหนตะวันออกมีไหมก็ไปเจอใครรู้ไหมไปเจอพระอาจารย์เสถียรวัดป่าอุบลแก้วท่านได้อันดับ5ของหนตะวันออกสาธุโอ้นี่ของเรานี่กระจายไปทั่วทุกหนนะนะ เสียดายปีนี้เราเสียแชมป์นะนะอันดับ1 392ของเราได้352หายไป40นะปีหน้านี่เรียกรวมพลนะนะวันก่อนนี่พร้อมหน้าเลยนะทั้งนี่นะนะแล้วก็ที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละอันบอกว่าเรียกรวมนะถึงจะเป็นพลังสามัคคีเราในฐานะที่หัวเมืองชายแดนเมื่อทัพหลวงลั่นระฆังลบบอกว่าให้มารวมกันมาไหมมานะก็ต้องมานะสิงเหนือเสือใต้ตะวันออกตะวันตกต้องมาปีหน้าสนุกแน่นะสนุกแน่ๆเดี๋ยวเจอกันอ่ะก่อนกลับนะเดี๋ยวพาลงใต้สักหน่อยนะเราไปที่สะเดาตามไปสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกที่สะเดารู้จักสะเดาไหมสะเดาอยู่ที่ไหนเอ่ยสงขลานะเป็นหัวเมืองชายแดนนายใครเคยไปแล้วสะเดาสาธุนะใครไม่ไป

ไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวจะได้ไปกฐินปีนี้มีบุญใหญ่จะได้ไปนะเดี๋ยวทบทวนหน่อยทบทวนหน่อยนะพระเจดีย์เนี่ยมี4ประเภทใช่ไหมนะ1ธาตุเจดีย์อันนี้บรรจุอะไรเอ่ยพระบรมสารีริกธาตุหรือแม้แต่อัฐิธาตุของพระอริยะบุคคลก็สามารถบรรจุได้ก็รวมเป็นธาตุเจดีย์2บริโภคเจดีย์คือสิ่งของหรือสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปประทับหรือใช้สอยเช่นอะไรต้นสีมหาโพธิ์ใช่ไหมแล้วก็อัฐบริขารบาทจีวรหรือสังเวชนียสถานสี่ตำบลอันนี้ก็ถือว่าเป็นบริโภคเจดีย์ประเภทที่3ธรรมเจดีย์ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นพระธรรมใช่ไหมอันนี้ก็บรรจุคำสอนก็อยู่ในรูปแบบของพระไตรปิฎกใช่ไหมสมัยก่อนก็เป็นใบลานอันนี้ก็เพื่อระลึกนึกถึงปัญญาที่คุณแล้วก็สัทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายปลดเปื้องจากกิเลสอาสวะได้สุดท้ายก็อุเทสิกะเจดีย์เจดีย์ที่ประดิษฐานตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระพุทธรูปใช่ไหมพระพุทธบาทหรือพิมพ์จะเป็นพิมพ์พระพิมพ์ด้วยเหรียญพิมพ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีย์ซึ่งเจดีย์ที่เคยสร้างมาแล้วเนี่ยนึกถึงใครพระเจ้าอโศกนะ 84,000 องค์เพื่อบูชาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งหลวงพ่อก็เคยลำพึงนะมีคนถามว่าเฮ้หลวงพ่ออยากสร้างเจดีย์กี่องค์ท่านก็ไม่ได้บอกหรอกว่ากี่องค์แต่ก็พอเดาได้เพราะท่านอ้างอิงใครเนี่ยอ้างอิงองค์เนี้ยพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกเนี่ยแค่ภาคโปรดนะคือขนไปได้จำกัดยังสร้างเจดีย์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึง 84,000แล้วเราภาคปราบจะขนไปทั้งหมดเนี่ยเราต้องสร้างน้อยกว่าพระเจ้าโศกไหมตอบเอาเองว่าเท่าไหร่ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วสร้างไปเรื่อยๆนะทีนี้จะมีอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นที่สะเดาต้องบอกว่าเป็นองค์พระเจดีย์องค์แรกของภาคใต้สาธุนะองค์แรกของประเทศไทยของโลกนี่เกิดขึ้นแล้วแต่ของภาคใต้จะเกิดขึ้นที่นี่ที่ชายแดนใต้ที่อำเภอสะเดานะซึ่งสะเดานี่ก็ติดชายแดนเพราะว่าถูกแบ่งออกจากไซบุรีไซบุรีก็ไปอยู่กับมาเลเซียปัจจุบันก็เป็นเคด้านะปีพ.ศ.ก็พร้อมคุณยายพอดีนะพร้อมคุณยาย2452นะแล้วก็มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสะเดาก็22สิงหานะวันดีนะวันนี้ย้ำง่ายเริ่มเป็นเอกราชเนี่ย22สิงหาปีหลวงปู่บรรลุธรรมเห็นไหมเชื่อมโยงได้หมดเลย2460แล้วก็ค่อยมาตั้งเป็นอำเภอสะเดาภายหลังที่น่าสนใจก็คือโอ้เป็นแชมป์นะเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศมูลค่าการค้าขายผ่านด่านเนี้ยในปี2567นะเมื่อข้อมูลเมื่อปี2ปีที่แล้วประมาณ 450,000 ล้านเยอะไหมเยอะนะแล้วก็มีคนผ่านอำเภอสะเดาเนี่ยที่ด่านเนี่ยประมาณปีละ6ล้านกว่าแล้วก็มีรถยนต์นะประมาณเกือบล้านคันน่ะ 800,000 กว่าคันนั่นหมายความว่าพระเจดีย์ที่จะสร้างที่สะเดานี้ติดถนนเลยนะติดถนนนั่นหมายความว่า450,000 ล้านนี่ต้องผ่านหน้าเจดีย์สะเดาคน6ล้านต่อปีต้องผ่านพระเจดีย์ต้องเห็นพระเจดีย์นะแล้วก็รถเกือบล้านคันนี่ต้องผ่านศูนย์สะเดานะซึ่งองค์พระที่เราสร้างนี่องค์นี้เลยนะมองมุมไหนก็เป็นองค์พระเป็นพระธรรมกายเดิมก่อนสร้างนี่ท็อปบิวเนี่ยเป็นแบบนี้นะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะซึ่งน้ำท่วม

น้ำท่วมเราก็ต้องถมปัจจุบันก็เริ่มปรับพื้นที่แล้วเริ่มปรับพื้นที่ตอนนี้ก็เนี่ยเริ่มขยับขยายเริ่มปรับพื้นที่อนาคตนะจะเป็นแบบนี้นะพระเจดีย์จะอยู่โซนด้านหน้าหรือลองจำลองมาดูว่าถ้าเป็น 3D แล้วเนี่ยอยู่ยังไงโอ้นี่ด้านหน้าเลยนะขับมาก็จะเห็นเลยนะนะแล้วก็ข้างหลังมีคลองไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเราต้องถมขึ้นมาหนีน้ำนะนะถ้ามองด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะนะพระเจดีย์นี้ติดถนนนะถนนที่ถ่ายนี่ก็คือถนนหน้าศูนย์เลยนะถนนที่เราว่าเมื่อสักครู่เนี้ยนะที่มีเศรษฐกิจที่มีคนที่มีรถผ่านเนี่ยก็ต้องผ่านหมดเลยผ่านตรงนี้แหละนะนี่ยามค่ำคืนมืดสลัวก็ยังสวยเด่นเป็นสง่านะนะซึ่งจำลองมาเนี่ยความสูงประมาณ16เมตร16ไม่ตกกันดานก็ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะไซส์ L นะไซส์ L จะมีไซส์ S ไซส์ M ใช่ไหมอันนี้ไซส์ L ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาองค์พระเจดีย์ที่เราสร้างกันส่วนลานธรรมก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าที่น้อยแต่ก็จุได้พันกว่าคนนะถ้าเต็มลานธรรมก็ไม่น้อยนะพันกว่าคนนะ 1,200 คนนะที่ผ่านมาก็นี่ทำพิธีไปแล้วนะโปรยทรายโปรยรัตนชาตินี่ท่านประธานก็ไปแล้วไปโปรยแล้วนะไปโปรยเป็นปฐมฤกษ์แล้วถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะทีมงานก็ออกแบบนะพระอาจารย์ติ่งและทีมงานก็ไปสำรวจพื้นที่วางแผนว่าเอาลงตรงไหนลงตรงยังไงประชุมทีมงานผู้นำบุญว่าเอาจะสร้างแล้วนะมาร่วมด้วยมาช่วยกันอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราจะสร้างตรงข้ามก็เป็นโลตัสใช่ไหมห้างโลตัสเลยนะสู้กัน นะเราก็สะดวกนะเราอยู่ข้างหน้านะมาถ้าไม่มีร้านไม่มีที่จอดรถทำไงก็ไปขอโลตัสนะแล้วค่อยเดินข้ามถนนมาไม่ต้องสร้างเองเอ้าทำอาหารไม่ทันทำยังไงโอ้มาเยอะแม่ครัวทำอาหารไม่ทันไปเลยนู่นโลตัสเลยนะร้านค้าเยอะแยะเลยในโลตัสห้องน้ำไม่พอทำไงโอ้โลตัสเหมือนกันนี่ติดเมืองสะเดาเลยนะเดินไปก็ถึงแล้วนะไปทำธุระในเมืองทุกวันพระก็จะนี่เวียนประทักษิณนะรอบสถานที่ที่เราจะสร้างพระเจดีย์ก็มีนานาชาตินะมีเมียนมามาเลเซียผ่านไปผ่านมาก็แวะนะซึ่งตอนนี้หน้างานก็กำลังถมดินนะนะถมดินก็ร่วมกันถมดิน8ไร่นะ1คันก็พันหนึ่งขายาว1งานก็นะ 1S ก็กว่าหรือว่าเอาเต็มไร่เลยประมาณ 2.5 เมตรก็ประมาณ 5S นะนะโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะกำลังเร่งถมดินตอนนี้เคลียร์แล้วเหยียบพื้นที่อันนี้หน้างานนะก็เริ่มถมนะเพราะว่าต้องสู้กับฤดูน้ำนะตอนนี้ก็ถมไปได้เยอะแล้วถ้านับรวมพื้นที่ตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ 30% นะต้นไม้บางต้นก็เขาบอกว่าย้ายได้เพราะว่าเอารถเอาก็ไปตักไว้ว่าถ้ารอดก็เอาถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพราะว่ามีเครื่องจักรอยู่แล้วปรากฏว่ารอดทุกต้นเลยแล้วเดี๋ยวก็หาที่ลงแบบโอปปาติกะนี่ก็ทีมงานนะทุก50เซนติเมตรจะมีการบดอัดนะเกลี่ยแล้วก็บดอัดคือแน่นเลยนะ50เซนแล้วก็เนี่ยมีรถบดอัดนะพร้อมใช้งานนะแน่นเลยนะแล้วก็ฝนตกมาก็เพิ่มความแน่นเข้าไปอีก นี่ก็ถมเสมอกับกุฏิเลยนะเมื่อก่อนถ้าไปเนี่ยเราต้องเดินขึ้นเนินใช่ไหมหน้ากุฏินี่ก็ถมก่อนเพราะว่าอยู่โซนด้านในถ้ามองท็อปวิวก็กุฏิเราลอยลำแล้วจะสร้างอะไรก็สร้างไปแต่พระมีที่อยู่แล้ว น้ำจะท่วมก็ท่วมไปทีนี้พระมีที่

อยู่แล้วที่อยู่ที่ฉันที่ซักผ้าตากผ้าอันนี้ก็เป็นท็อปวิวนะท็อปวิวมองด้านข้างก็ประมาณนี้นะกำลังทำพื้นที่นะช่วงนี้ก็อ่ะถมดินนะถมดินไปร่วมกันคนละคันคนละคันให้ได้สักกี่คันนะถึงจะเต็มพันคันพันคันนี้ได้ไล่เดียวนะพันคันต้องพันคันนี้ได้สองไล่ต้องเท่าไหร่นะ 4,000 คันนะถึงจะได้8ไล่นะก็เพื่อรองรับงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็เตรียมแล้วนะเตรียมแล้วพิธีทอดกฐินสามัคคีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกนะวันไหนเอ่ยวันไหนวันพระราชสบดีที่29เดือนตุลาคมคือออกพรรษา26นะออกพรรษาได้3วันก็ทอดเลยนะเสร็จก่อนได้เปรียบเพราะว่าเราต้องไปกฐิน 30,000 ใช่ไหมนะแล้วปอดกังวลก็ทอดก่อนเลยตั้งแต่ช่วงสายก็ไปนั่งสมาธินะช่วงบ่ายทอดกฐินเสร็จก็ไม่ต้องรอค่ำนะตอกเสาเข็มเลยนะก็มีนี่เลยนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระศาสนาในห้างทองของเราปีนี้เป็นเจ้าภาพสาธุเป็นประธานสร้างองค์พระเจดีย์แห่งแรกในภาคใต้นะแห่งแรก3องค์แล้วนะท่านเป็นประธานในภาคใต้

ที่บางกรรมก็อันแรกเพราะว่าทีมงานบอกว่านั้นคือเป็นอะไร limited edition ไปแล้วเป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วบางกรรมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครของบัตตานีก็ก็องค์แรกเหมือนกันนะในทรงนั้นแล้วก็อันนี้องค์ที่สามนะคุณไพศาลและคุณสวนีท่านก็เป็นประธานให้ทั้งสามองค์เลยสาธุส่วนพวกเราก็ไปร่วมกันนะไปร่วมกันไปเอาบุญใหญ่ด้วยกันก็มีกองบุญนี่แหละประธานรองประธานรองกฐินนะ 1S นะก็จะมีเสาเข็มมงคลใช่ไหมต้นแรกเนี่ยจำลองมาให้ดูฝั่งขวามือว่าจารึกชื่อเราคือผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาด้านบนก็เป็นชื่อมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งสองคุณยาจารย์

1S ก็จะจารึกชื่อนะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่รองจากด้านบนแล้วก็ประธานกอง 5M 5M เล็กนะ 5M เล็กก็โซนถัดลงมาแล้วก็ประธานร่วม 1M 1M เล็กนะอันนี้ก็ได้เต็มที่เลยซึ่งถ้าใครร่วมบุญตอกเสาเข็มในงานกฐินนี่นะจะได้จารึกชื่อพิเศษนะ2ที่ที่แรกก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเสาเข็มมงคลต้นแรกนี่ต้นแรกเลยต้นปฐมมาเริ่มเราจะได้เป็นผู้มีชื่อจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ฟ้าดิน นะที่เสาเข็มมงคลต้นแรกและพิเศษนะถ้าเกิดร่วมบุญในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็จะได้จารึกชื่อในเสาเข็มมงคลต้นตระกูลนะต้นตระกูลก็คือต้นถัดไปจากต้นแรกนั่นแหละ2 3 4 5ไปเลยซึ่งจะแบ่งโซนนะโซนวงในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด16ต้น

แล้วก็ที่เหลืออีกประมาณเกือบ200ต้นเนี่ยก็เป็นประธานร่วมบุญ 1M ซึ่งในเสาเข็มเสาเข็มมงคลต้นตระกูลเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นที่2จนกระทั่งครบ200กว่าต้นเนี่ยนะก็จะจารึกชื่อได้5ชื่อเพราะว่าเป็นต้นตระกูลไงต้นตระกูลบ้านหนึ่งอาจจะมีหลายชื่ออันนี้ก็จำลองสีทองนี่ก็คือกอง 1M ใช่ไหมถ้าทำบุญกฐินปีนี้ก็จะเป็นประธานรองเลยมีชื่อในเสาเข็มต้นแรกด้วยถ้าประธานกอง 5M เล็กก็จะไปสีเงินส่วนประธานร่วม 1M เล็กก็จะสีทองแดงเนี่ยนะก็จะลึกชื่อได้5ชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างพิเศษนะสำหรับช่วงกฐินปีนี้ได้ทั้งเสาเข็มมงคลต้นแรกนะแล้วก็เสาเข็มมงคลต้นตระกูลแต่ถ้าผ่านกฐินไปแล้วนี่มาร่วมเสาเข็มก็จะเหลือแค่เสาเข็มมงคลต้นตระกูลใช่ไหมเพราะว่าต้นแรกตอกไปแล้วก็เชิญชวนพวกเราไปเอาบุญใหญ่ด้วยกันวันไหนเอ่ยพระรหัสบดีที่29ตุลาคมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสอบถามเพิ่มเติมก็ตามโบชัวร์แล้วก็ร่วมบุญในบัญชีนี้ได้เลยวันนี้ก็อนุโมทนาบุญให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังด้วยกุศลเจตนาอันใดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้แข็งแรงร่ำรวยธรรมะสว่างไสวก็ถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าพยามารบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำและรวบรวมเอาบาปทั้งหลายส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดในหลายๆแห่งทั้งแผ่นดินไหวอากาศร้อนน้ำท่วมและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมีทางแก้เดียวเท่านั้นคือเราจะต้องกลับเข้าไปสู่ศีลธรรม

วัดฉะเชิงเซามีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาจากทุกสารทิศมาเป็นหนึ่งในพลังแห่งบุญครั้งสำคัญวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความดีไปด้วยกันให้แผ่นดินแห่งธรรมงดงามด้วยพลังแห่งศรัทธาซึ่งภาพของเหล่าท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนได้น้อมใจประคองผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติล้นใจร่วมกันสร้างบุญด้วยใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาความตั้งใจและพลังแห่งการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้โดยภายในงานบุญมีกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวเป็นประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าได้อัญเชิญพานบัวผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและสาธุชนอาราธนาศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์

ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้รู้เป้าหมายชีวิตหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะย้ำเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป้าหมายสำคัญเราสร้างบุญเราก็ได้กับตัวเราเองวันนี้เราได้มาสถาปนาองค์พระเจดีย์เจดีย์จะบังเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นบุญอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพิธีกรรมในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพื้นที่สร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในการนี้ทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบและพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามผู้แทนนายอำเภอพนมสารคามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้อาราธนาศีลพร้อมกันก่อนที่นายพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานจากนั้นนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามได้กล่าวเปิดงานพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายใจให้สว่างบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติรองรับพระเจดีย์องค์แรกจังหวัดฉะเชิงเทราณลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันเป็นปฐมเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประทีปธรรมที่จะส่งสิ่งดีๆไปสู่ใจพุทธศาสนิกชนต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีคณะประธานรองและท่านเจ้าภาพจำนวน18คณะได้เข้ารับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ตามลำดับพร้อมด้วยผู้นำชุมชนเพื่อทำพิธีโปรยรัตนชาติบนพื้นที่สถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมกับเสียงสวดชยันโตดังก้องที่ทรงพลังทุกท่านโปรยรัตนชาติด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจจากผืนดินที่ว่างเปล่าค่อยๆเติมเต็มด้วยศรัทธาเพื่อยกแผ่นดินนี้ให้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพของพลังศรัทธาจากผู้มีบุญในวันนี้เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยิ่งใหญ่ย่อมกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงต่อไปในอนาคตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำแผ่เมตตาและกล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องจดจำอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราได้มาช่วยการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลกองค์พระเจดีย์ถ้าเรามองทุกด้านจะคล้ายๆเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านมองว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมและการสร้างองค์พระเจดีย์ก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าการสร้างองค์พระเจดีย์นั้นจะทำให้มนุษย์ได้เจอทัศนานุตริยะได้เห็นอันยอดเยี่ยมคือถ้ามนุษย์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสมัยไหนก็ตามถือว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือมนุษย์ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะยอดเยี่ยมขึ้นไปต้องมีโอกาสได้มาฟังธรรมเรียกว่าสวนานุตริยะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยม

0: คือย้อนไปประมาณสัก2เดือนนะคะได้มาทำบุญที่ศูนย์เพชรตะวันแล้วก็ได้ทราบข่าวบุญจากหลวงพี่อัธชัยหลวงพี่กบนะคะได้ฉายวิธีทัศน์เกี่ยวกับการสร้างเจดีย์พอได้ดูจนจบก็รู้สึกปลื้มใจก็นึกว่าอยากจะทำก็เลยประวานาว่าจะสร้างเจดีย์นะคะก็เลยบอกไปก็เลยเป็นที่มาที่ว่าได้เป็นประธานในครั้งนี้ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเป็นประธานแล้วก็ที่ตัดสินใจในการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้นะคะก็ปลื้มมากๆเลยเจดีย์ในวันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มสร้างนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะมาร่วมกันสร้างเพื่อเติมบุญเติมศรัทธาแล้วก็เติมบุญให้กับตัวเองในภาวะแบบนี้นะคะบุญนี้สำคัญมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสร้างเจดีย์ให้สำเร็จจะได้เป็นศูนย์รวมของคนจะเชิงเซาแล้วเชื่อเป็นที่ศรัทธากับคนที่ได้พบเห็นแล้วจะได้มาสั่งสมบุญกันมากๆนะคะ
1: ครอบครัวเราปลื้มปิติมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่4ปีที่แล้วอ่ะหลวงพ่อก็มีตำหนิว่าจะให้สร้างเจดีย์เราก็นั่งแต่คอยแล้วก็ทำเจดีย์ดินกันไว้ที่นี่แล้วก็เวียนประทักษิณกันทุกวันพระวันพระใหญ่แล้วก็ทำกันมาอย่างเงี้ยต่อเนื่องพอหลวงพ่ออนุมัติให้สร้างเจดีย์ในพื้นที่ในตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเจดีย์ที่รูปแบบที่หลวงพ่อท่านออกแบบมาให้เห็นทุกมุมอ่ะเป็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิเราก็ดีใจกันมากเลยนะคะแล้วก็รอคอยวันเนี้ยวันที่เริ่มปฐมบาเริ่มได้มากันแผ่นดินได้มาปล่อยรัตนชาติแล้วก็ประชาชนสาธุชนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะมากันมากมายก็ฝนตกก็ไม่ได้หนีนะคะก็ปลื้มมากแล้วค่ะแล้วก็ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่เมตตาพวกเราชาวพนมสารคามที่ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้แล้วก็น่าจะเป็นที่รวมใจของชาวพุทธจังหวัดฉะเชิงเทราที่ดีมากๆเลยค่ะก็ปลื้มนะคะ
2: ก็ในส่วนผมเองรู้สึกปลื้มปิติยินดีนะครับเป็นล้นพ้นที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็จากสภาพอากาศนะครับฝนโปรยลงมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าพลังแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนของชาวฉะเชิงเทราก็แน่นนะครับแน่นแล้วก็ทุกคนก็ไม่ย่อท้อก็เต็มที่กับกิจกรรมในครั้งนี้ครับคือ1ต้องประทับใจกับว่า1มีคณะสงฆ์นะครับจากทางวัดธรรมกายเองแล้วก็คณะสงฆ์ของทางจังหวัดฉะเชิงเทราเองร่วมนะครับพิธีในครั้งนี้เยอะนะครับ2ก็คือพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธของเราที่ร่วมกันนะครับร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนนะครับปัจจัยสนับสนุนกำลังแรงกายแรงใจในการสร้างมหาเจดีย์ในครั้งนี้ครับก็ในฐานะของตัวแทนชาวฉะเชิงเทราก็รู้สึกโชคดีนะครับแล้วก็เป็นมหาบุญนะครับแล้วก็เป็นบุญกุศลแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราของเราครับ
3: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน152คนณโรงเรียนบ้านโปร่งเกตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางกมลรสแสนสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวน้ำผึ้งธานิสุดครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนบ้านโปร่งเกตเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปในส่วนของคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยมีคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำคณะครูเวิร์กช็อปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการ

ฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกซึ่งทำให้คณะครูมีความเข้าใจในตัวบทฝึกมากขึ้นส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Active Learning 7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยคณะครูได้ทำหน้าที่เป็นผู้อบรมนักเรียนด้วยตนเองทั้ง7บทฝึกได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และการจัดระเบียบสิ่งของการนั่งสมาธิรวมไปถึงการสวดมนต์ซึ่งได้เน้นหลักสำคัญคือการมีสติในทุกบทฝึกจากนั้นเป็นการสรุปการเข้าฐานกิจกรรมและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนสำหรับการอบรม7บทฝึกนักปราชญ์ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไปวัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์ 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลค่ะพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์รวบรวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์จำนวน 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยพระครูใบดีกาถาวรถาวโรได้นำพระภิกษุและรวบรวมกำลังอาสาสมัครช่วยกันบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงในถุงยังชีพเดินทางเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนได้เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายหนักซึ่งจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลส่งผลให้มีผู้ไร้ที่อยู่และผู้รอดชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกจึงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายและนำออกจากพื้นที่โดยเร็วส่วนสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศลสามารถส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่152120287ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีและกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับรัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์กัลยาณมิตรซิมเซียแซ่ตั้งและกัลยาณมิตรหัวเกียวแซ่โลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัว

พร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาทินภัทรปเรียนธรรม9ประโยคเรื่องการสั่งสมปัญญาบารมีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบริสุทธิ์ตามหลักพุทธวิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมใจการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมใจเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อให้เหล่านักสร้างบารมีลูกพระธรรมทุกท่านได้เก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งร่วมกันน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่เป็นครั้งที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมฝึกสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ทิตะกุสโรเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมในหัวข้อชัยชนะโดยธรรมพร้อมอธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แดเนียลจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาส่งประกายความสุขและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างสวยอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชชิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,119,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2559

2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าธีโรจทานังอนุโมทมาโนคนฉลาดพอยินดีกับการให้ทานสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่า ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับ

เป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดานเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

มิสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิอันตเมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอัน

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

Mi tunti yampi sangkang sarana acchami tanti yampi buddhang saranang kacchami tanti yampi dhammang saranang kacchami tanti yampi sangkang saranang kacchami เราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนปรุงไม่ทวนนอบน้อมให้ถึงมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่กว้างหม้อน้ำที่กว้างย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานเฉือนกันสดๆมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักกันสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าพ้นมาพร้าวในโจปทวีปรู้ทุกของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏฏะสงสารด้วยกรุณาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ติดไม่คล้องบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏฏะสงสารเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจัง
ไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตนที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสื่อมสลายหายสูญสิ้นไปทั้งนั้นเอาไว้อาศัยสร้างบารมีเท่านั้นด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า

ิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขันโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมเสด็จกุ้งกับเบลพัทประทับอยู่ณนิโครธารามได้รับการจัดต้อนรับไปที่นิโครธารามเจ้าสักยะทั้งหลายมีมานะไม่ยอมกราบเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นคือเจ้าชายสิทธัตถานั้นเป็นเพียงแค่ลูกหลานเป็นคนเกิดในภายหลังให้คนที่มีอายุน้อยอยู่ข้างหน้าพวกเจ้าจงไหว้เราจะอยู่ข้างหลังทรงตรวจดูอัธยาศัยของพระประยุรญาติแล้วคิดว่าพระประยุรญาติและเทวดามนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นใดมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังมีประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์เช่นไรเอาเถิดเราจะแสดงอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าเพียงแค่พระองค์คิดเท่านั้นเทวดามือโลกธาตุรู้กันแล้วก็เลิกทันทีทรงเข้าโอทาตะกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตให้แสงสว่างนั้นไปตลอดหมื่นโลกธาตุ

แด่ภูมิมานเทวาเทวดาภาคพื้นดินรุกขาเทวาเทวดาต้นไม้อากาศเทวามากันแล้วยักษ์นาคกุฏคนทันราชศกมากันทีเดียวพระองค์เสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นคู่คู่คือลำไฟออกจากหูซ้ายลำน้ำออกจากหูขวาลำไฟออกจากตาซ้ายลำน้ำออกจากตาขวาเป็นต้นเทวดาเห็นอย่างนั้นเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เกินเปรียบอย่างนั้นแต่สองสาธุการเสด็จกันมาแล้วก็ทำการสรรเสริญเชิดชูนอบน้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเจ้าสักยะตั้งแต่พุทธบิดาพระเจ้าสุโธทนะก้มลงกราบทีเดียวที่เหลือก็กราบกันหมดเทวดาทั้งหลายยกย่องสรรเสริญกระทำการบูชาด้วยดอกมณฑารพดอกบริชัตตะดอกบัวสรรเสริญกันมากมายข้าแต่เห็นพระพุทธเจ้านั้นประดุจดังต้นพญาราชพฤกษ์ประดุจดังต้นแห่งดวงประทีปประดุจดังดวงอาทิตย์อุทัยประดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญประดุจสายฟ้าสว่างสวยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ได้ฝ่าพระบาทของพระองค์เต็มไปด้วยจักรลายของจักรคือได้ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าจะเป็นจักรลักษณะมหาประดุจจะหาบุคคลที่เสมอเหมือนพระองค์ไม่มีเลยตลอดภพสามในโลกนี้บุคคลที่ควรน่ากราบน่าไหว้น่าเคารพน่ายกย่องน่าเทิดทูนน่าสรรเสริญในโลกนี้ทั้งหมดผู้ที่จะเสมอพระองค์ไม่มีเลยพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอด้วยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังแห่งการหมุนธรรมจักรไม่มีใครเสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไม่มีในบุคคลที่ควรน่ากราบน่าไหว้น่าสรรเสริญน่ายกย่องน่าเทิดทูนทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ท่านทั้งหลายจงกระทำการกราบไหว้บูชาพระผู้เข้าถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่เทวดาก็สรรเสริญพระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยฤทธิ์ด้วยปฏิหารทั้งหลายสามคืออิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารอิทธิปฏิหารก็แสดงฤทธิ์ในดมิตรต่างๆมากมายนี่เรียกว่ายมกปฏิหารนั้นไม่มีใครเสมอเหมือนอาเทศนาปฏิหารคือรู้วรจิตของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายและแสดงธรรมเหมาะสมขณะขณะนั้นรู้อดีตของเขาควรจะแสดงธรรมอย่างไรอนุสาสนีปฏิหารแสดงธรรมไปตามลำดับเมื่อเทวดากระทำการยกย่องอย่างนั้นทรงเนรมิตรัตนจงกรมพาดหมื่นจักรวาลหมื่นโลกธาตุโอ้โหเวลาหมดคือเขาพระสุเมนตลอดของภพสามจะมีภพละหนึ่งเขา10,000จักรวาลเป็นที่รองรับทางเดินจงกรมพระองค์ก็เสด็จไปแสดงธรรมไปไม่ได้หันหลังกับเทวดาทั้งหลายนาคยักษ์กุฏคนทันทั้งภูมิมารเทวาเทวดาทุกชั้นฟ้าพรหมก็ทำการบูชากราบไหว้โลกวิทูรูนแจ้งโลกอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนเรือสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยเรือมหากรุณาธิคุณเรือปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจ ไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้ การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเราจะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทีการกาลเทระกลางนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีผู้สูงสุดกว่านรชนทั้งหลายนรชนแปลว่าคนดีนิพพานแล้วเขาได้มีจิตได้เลื่อมใสได้กระทำการทำที่บูชาของพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีได้ทำการฉลองอย่างมโหฬารครั้นได้ทำการฉลองบูชาแล้วได้ทำกาละหน้าที่นั้นด้วยผลของบุญนั้นไม่ว่าเขาจะเข้าถึงกำเนิดใดๆคือความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงแก้วไว้ในอากาศนี่เป็นผลของบุญที่กระทำการทำแท่งบูชาสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีในกัปที่1600แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามณิปภาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ32ครั้งมีพระนามเหมือนกันว่ามณิปภามีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์บิดเรือนดวงบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้มีจิตที่เลื่อมใสกระทำการบูชาแล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่าสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาติกาจันทร์คนนกยุงพระมหาโสพลสุปโลมาสุวรรณกิติรัตโนพระภูวนันดารุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชโยพระมหาอนุสรสรณังคโล

พระอาจารย์นักกรมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรปรมภักดีและกรมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกุลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอนันต์อัศวามโพกินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชระศิโรธสุประสิทธิ์มานุทิพย์นัทเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยาพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิขิตกรมิตรสุริพรชัยยาทุนเรือดแรงครอบครัวโตกะเรือนยอเซกรมิตรสุริยาธุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกรมิตรกิติวัฒน์ธนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างกรมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีกลางการธนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกรมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชัยวินลอนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กรมิตรสุจัญญาวรุษวริษาเพชรราภิรัตกรมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกรมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกรมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยทันตินิเรือใหม่ที่มรดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อินทิเด่นแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฏิดารักศิลขันกรมิตรมงคลาวันจิเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรันพันประภาบริปัจฉัยยาแม่ศาสิลังพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพี่พันธนาพ่อพดุงแม่พัฒนาพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพรราชบุรีกมิตรสมรธรรมสวรรค์นิมิตตันคิมวันนิมิตรติมาชัยสุโรธครอบครัววราจัญญาวงแรกครอบครัวเตชะวรสินสกุลกมิตรธรรมเนตรสว่างมิตรอนะคพัฒน์พิมุตติรัตน์กมิตรวีรพงศ์อิทธพัฒน์สวรรธยานนท์ทีมหลานปู่รวยไม่จำกัดกมิตรสมชายรามฉัตรมงคลกมิตรวิภารัตน์สาขากรกมิตรอรลักษ์เบญจาอาธรสิริกุลกมิตรโสภิตาเจริญกันกมิตรนัชยานธนาสินธิเรือนธาดากมิตรประเสริฐวิทยาพันธ์กมิตรสัชินันสอนนันกมิตรสะนันสรนันหานเจริญกมิตรอุตสาหสกุลไทยกมิตรระวิพรรัตนสุวรรณกมิตรนำชัยรุ่งรัตน์พัฒนากมิตรสุนทรกมิตรสุนทรนวลชวีชักชวนกมิตรอรสาพันธุรสเอกประพัฒน์ประยุทธ์หงกมิตรอุษณีเขมะพาตะพันกมิตรรองรักบุญสิริกมิตรลลิตาสิริพัจจรนันกมิตรปัญญาอุทัยศรีกมิตรกรุณาเลี้ยงครอบครัวลำดับวงกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญที่ได้กล่าวเรียนนานไปแล้วทั้งบนกรุณายืนขึ้นเพื่อเปิดไฟชวาลบุญกระทำการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างยิ่งได้ณบัดนี้

0: อินเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระล
0: ึ
1: กถ
0: ึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณ
0: ของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: น
0: ี
1: พ
0: ระผู้
1: บรามาน
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุ
1: ณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจารย
0: ์อานามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: ที
0: ่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอด
1: ในว
0: ิ
1: ชาธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: ทั
0: ้งทางโลกและทางธรรม
1: ถึง
0: พร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ปั
0: ญญา
1: วิ
0: ม
1: ุ
0: ตติญาณทัสสนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: เท
0: พพยัญจักษุปัญญาจักษุ
1: พ
0: ุ
1: ทธาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุธรรมจักษุสัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวัยด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้
1: ปราบมาร
0: จงทุกประการเถิด
1: นิ
0: พพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเถิดทูตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ประสงค์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสักดิ์สิทธิ์เร็วแรงให้ทุกท่านกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างไสวมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกลับดุสิตบุรียานทั้งอางามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: แห่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่

0: กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้
0: วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี

ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึง

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึง

0: เอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะเย็นวันนี้นะเราก็มาติดตามธรรมะประจำวันของพวกเราทุกคนนะเติมบุญกันในวันนี้นะมีเรื่องมองวอลเลย์บอลด้วยพุทธธรรมนะแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะตรงนั้นนะเราก็มาติดตามทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่นะของพวกเราทุกคนที่ท่านได้เคยแสดงโอวาทไว้ให้โอวาทไว้นะวันนี้มีเรื่องราวของนักสร้างบารมีนะที่เป็นกรณีศึกษาน่าชื่นชมน่าเอาเป็นแบบเป็นอย่างนะชื่อตอนว่าจากเชียร์ลีดเดอร์ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาคนะตอนชื่อตอนนะจากเชียร์ลีดเดอร์ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาค

0: ก็พอดีกับเรื่องวันเล่พอดีนะเดี๋ยวติดตามฟังทบทวนโอวาทของครูไม่ใหญ่กันจ้ะ
1: กันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้

0: ้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
1: ที่จะทำให้เธอมี
0: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
1: ได้ดีกว่าชาตินี
0: ้มากมายนะ
1: เช่นอุดมไปด้วย
0: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการครับ
1: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 0 7 2

0: าอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ถึงหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุด
1: คร
0: ับ อุ๊ยปากหวาน
1: ครับ
0: ตอนจากเชียร์ลีดเดอร
1: ์
0: ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาค
1: ว้า
0: เปิดเพลงมาที่ดังที่สุดในโลก

0: 一模了吧，我
1: 跟你讲。
0: 金呢？
1: 金。
0: 哦，金，金。
1: 财
0: 金。嗯。การที่การเราจะกระดับรักมากที่สุดของลูกนี่นะลูกบาสิกาปานเพชรอาปานพลอยนี่นะไหนจ๊ะอันนี
1: ้
0: นี่ปานพลอยเดี๋ยวลูกสุหัวหน้าพาดกรหลงสิบสี่ก็เป็นวสิการุ่นสิบแปดไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะใช่เปล่าฮะไหนดูเหมือนในภาพเลยอายุ19โอ้โหโอ้โหสายเลือดในความมีบุญของลูกเป็นเข้มข้นมาตั้งแต่รุ่นคุณยายแท้ๆของลูกที่ได้ไปเจอคุณยายจามหารัตนาวัติกา

0: ณยายแท้ๆเลย
1: ใช่
0: มาถึงรุ่นหลานโหสุดยอดเลยนี่แท้แถมคุณยายแท้ๆของลูกยังบอกเสมอว่าอยากมาวัดธรรมกายจังเลยนี่เนาะอารมาปะจ๊ะ
2: ไม่ได้มาเจ้าค่ะเพราะว่าสังขารไม่ไหวเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้อ่ะ
2: ตอนนี้กลับสวรรค์เรียบร้อย
0: แหมให้มาตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เนาะครับอ๋อสังขารไม่อำนวย
1: คร
0: ับ แต่ก็ส่งใจมา
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ั
1: ยด
0: ้
1: วยคร
0: ับ ปัจจัยด้วยอันไหนดูสิโอ้โหคุณยายเนาะ
1: คร
0: ับ ยังกับสาวสาวโอ้นี่พวกท่านเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนในครอบครัวเลย
1: ครับ
0: นี่จ้าสาธุนี
1: ่
0: อ๋อมีภาพคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ลูกสุเองนี่เนาะต่อมาเมื่อลูกเติบใหญ่สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาลัยคณะเทคนิคการแพทย์ทำอะไรเมื่อกี้เทคนิคการแพทย
2: ์เป็นหมอแล็บเจ้าค่ะก็คือช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคอะค่ะจากการตรวจเลือดอะค่ะจะช่วยแพทย์แบบวินิจฉัยอย่างละเอียดอะค่ะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำค่ะ
0: นี่เทคนิคการแพทย์นี
1: ่
0: โอ้ช่วยวินิจฉัยโรคความมีออร่าโดดเด่งลูกทำให้มีแมวมองชักนำลูกเข้าสู่วงการเชียร์ลีดเดอร์ของคณะต้องร้องเพลงเชียร์เพลงอะไรบ้าง
2: จะเป็นเพลงของจุฬาค่ะหลวงพ่อก็เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะ
0: เอาบรรทัดหนึ่ง
2: น้ำใจน้องพี่สีชมพู
0: โอ้โหนี่ใช่เลยเนี่ยโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยนะโอ้โหนี่เข้าสู่วงการเชียร์ลีดเดอร์นะแล้วก็ซ้อมเต้นหนักหน่วงแต่ไม่ต้องเต้นเพราะตอนซ้อมเต้นเนี่ยลมแทบจับหมดแรงแทบสลบจนลูกใหญ่ตะโกนว่าถ้าสวยแล้วต้องเหนื่อยขนาดนี้มันไม่ใช่ทางของเราแล้วก็ในเมื่อลูกเป็นคนสวยนะเลือกได้ก็เลยขอเลือกลาออกจากการเป็นลีดเดอร
1: ์อ้
0: าวลาออกเลยนี่สวยเลิกทางโอ้วางงานลีดเดอร์เลยเนาะนี่วานสมัยยังเป็นนิสิตจุฬาเนาะนี่โอ้โหดูที่พวกเราจำได้ไหมนะโอ้โหโอ้เหมือนไหมเหมือนไหมโอ้โห
1: สวยเล
0: ือ
1: กได
0: ้เลยเลือกลาออกจากเป็นลีดเดอร
1: ์
0: โอ้โหจากวันนั้นลูกก็หันมาตักบาตรในกิจกรรมที่ชมรมพุทธจุฬาจัดขึ้นเป็นประจำอย่างนี้ดีกว่านี่เนาะแต่นั้นเพื่อนก็ชวนลูกไปวัดพระธรรมกายพระบรมพิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานในพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: หอมายุคนั้นเนาะแล้ววันนั้นลูกก็ได้เห็น

0: เป็นครั้งแรกวินาทีนั้นเหมือนโลกหยุดหมุน
1: เห็นอะไรครับ
0: เห็นพระถาม
2: เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าค่ะ
0: ได้เหรอ
2: เห็นแล้วก็ท่านสว่างมากค่ะตัวเป็นแก้วเป็นใสเป็นเพชรเลย
0: โอ้เดี๋ยวเพิ่งไปฟังเมื่อกี้นี่ดูภาพนี้เขากำลังใส่ไข่นี่ช่วงเรียนมหาลัยเมื่อวัดจัดงานบุญลูกก็มาร่วมงานบุญอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: ดูที่เหมือนปัจจุบันไหมนี่เพลงเหมือนโลกหยุดหมุนอ้าวฟังเลย

0: ต่อมาช่วงปี4ช่วงที่กำลังจะเรียนจบเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังเกิดขึ้นขณะฝึกงานเจาะเลือดคนไข้ในโรงพยาบาลจู่ๆเข็มก็ทิ่มชิกลงที่นิ้วของลูกยุคนั้นโรค8กำลังระบาดโรคเอดส์กำลังระบาดจึงทำให้วิกฤตความกังวลพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเพราะกลัวจะติดเชื้อจากคนไข้ด้วยเหตุนี้แม่จึงพาลูกไปกราบพระธุดงค์ไม่พาไปหาหมอพระธุดงค์เพื่อปลอบขวัญให้ลูกสบายใจซึ่งพระธุดงค์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรDon't worry.
1: Be happy.
0: แถมยังล็อกเป้าทำนายอนาคตให้ด้วย
1: oh.
0: ว่าลูกจะกล้าเข้าสู่ปราสาทเงินปราสาททองสุดยอดนะ วลีปริศนาที่ลูกฟังแล้วงงจนทันในใจว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงปราสาทไหนเลย เอาแค่ใกล้ๆกับปราสาทอยู่แล้ว เอาใครใกล้ๆที่สมัครเรียนต่อปริญญาโทลูกก็ยังสมัครไม่ทันเพื่อนเลยแต่ลูกก็เลยถือโอกาสพุ่งตัวเข้าอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่16ที่วัดพระธรรมกายแทนโอ้นี่เนอะนี่พัฒนาได้ด้วยธรรมะอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่16ปี2541นี่

0: แป๊บเดียวจบเลยหลังอบรมเสร็จลูกก็ไปสอบเพื่อเรียนต่อคณะแพทย์แต่ระหว่างที่รอประกาศผลด้วยความหวังที่อยากจะเป็นคุณหมอสาวแสนสวยเปล่าเสน่ห์อนาคตไกลโอ้โหเราเสน่ห์ที่อนาคตไกลลูกก็ฝันว่าหลวงพ่อธรรมชโยมาบอกดักทางโลกหน้าไว้ว่าคือจะมาบอกว่าไม่ต้องไปสอบหรอกเพราะชีวิตลูกไม่ต้องสอบโดยพูดง่ายๆว่าสอบไม่ได้นะลูก
1: ไม่
0: ต้องไปสอบ
1: สอบไม
0: ่ได
1: ้
0: ไม่ต้องสอบเลย
1: เออ
0: นี่เนาะแล้วผลก็ออกมาตรงเป๊ะ
1: เออ
0: จะลูกตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตใหม
1: ่
0: เคยบอกตัวเองว่าเรียนทางโลกยิ่งเรียนยิ่งติดถ้าจะไม่ให้ติดและไปต่อได้ต้องเรียนทางธรรมเรียนวิชาธรรมกายนี่ดวงปัญญาเกิดขึ้นเลยบุญเก่าสอนตัวเองเลยเหมือนจะโดยเหตุนี้ลูกจึงตัดสินใจเด็ดขาดสมัครเป็นบัณฑิตแก้วนี่นะจ๊ะไม่ธรรมดาบัณฑิตเพชรบัณฑิตพลอยเลยเดี๋ยวย้อนนึกถึงคำพูดของพระธุดงค์ที่บอกว่าลูกจะได้ก้าวเข้าสู่ปราสาทเงินปราสาททองซึ่งน่าจะหมายถึงชีวิตทางธรรมที่หล่อหลอมลูกจะมีอุดมการณ์เปี่ยมล้นแล้วตัดสินใจกันมาเป็นอุบาสิการุ่นที่18โดยสร้างบารมีแบบเทหมดหน้าตักไม่มีกักไม่มีชะงักและไม่เหลียวหลังโอ้โหสุดยอดเลยเนาะระหว่างอบรมนั้นชุดหล่อทีเดียวเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวดูเอาเองก็แล้วกันนะ

0: นี่อดีตแมนอบรมบริการรุ่นที่18ชื่อรุ่นแก้วอัศจรรย์อนันตการปี2544นะจ๊ะไหนรุ่นเดียวกันมีใครบ้างจ๊ะเนี่ย
1: เนี่ยค่ะเพื่อนๆอยู่ข้างหล
0: ังโอ้ยแย่เลยรุ่น18แก้วกายแก้วอัศจรรย์เนี่ยเนาะไหนยกมือมาสิจ๊ะโอ้เขามีบาศกด้วยเหรออ๋อนี่การอบรมวาสิกาแก้รุ่น18อบรมแม่มณีแก้รุ่น3ปี2542เนาะอ๋อนี่จ้าเมื่อเข้าวัดแล้วลูกก็ถูกระบุเอาไปฝึกงานที่ภาคนครหลวง5บอกตรงๆ ตอนนั้นใจมันร้องลั่นว่ามันช่างย้อนแย้งกับอัตยาสัยของลูกขั้นสุดเพราะไม่ชอบไปบอกบุญเลยลูกอยากจะไปเผยแผ่ต่างประเทศมากกว่าโอ้นี่เพราะว่าสปีกได้โอ้โหหลายชาติโอ้ไม่ชอบบอกบุญจนลูกรู้สึกอึดอัดใจอ่ะแล้วพอทราบเปล่าอึดอัดลูกอยากไปเผยแผ่ต่างประเทศมากกว่าสิ่งนี้กำลังเลยบันไดลูกเดินไปเจอหลวงพ่อธรรมโยโดยบังเอิญจึงเผยความในใจให้ท่านฟังและหลวงพ่อก็พูดประโยคเปลี่ยนชีวิตลูกว่าให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ทำงานใหญ่ด้วยกันวิมานพี่เขาใหญ่โตมันวิมานเราแค่หลักกิโลเท่านั้น

0: พอได้ยิงนี้ตุ้มเดียว
1: คร
0: ับมันทลายความอยากไปต่างประเทศของลูกจนลากภาพเลยในเมื่อพี่ก็มีวิมานใหญ่โต
1: ครับ
0: แล้วเราจะมามัวมีวิมานหลักกิโลได้ไงเล็กเท่ากระต๊อบบนสวรรค์ได้ยังไงจึงขอสรุปกับตัวเองตอนนั้นว่าวิมานพี่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์แล้วตัวฉันหลักกิโลจะยอมหรือ ตื่นจากหลงสู้ลุยด้วยสองมือเร่งระเบิดพิชิตถือสู้ด้วยบุญจะได้ลูกยิงตัดสินใจลุยงานที่พานครหลวง5ต่ออย่างเต็มกำลังน
1: ี
0: ่โอ้โหนี่นครหลวง5เพื่อนชวนมาถือป้ายในงานสัมมนานักรบ MPL หน้าเรือนทองยายเนาะนี่จ้าจะกระทั่งมรสุมชีวิตลูกใหญ่พุ่งชนลูกอย่างจังคือครอบครัวลูกเจอปัญหาวิกฤตนี่การเงินซัดกระหน่ำรอบที่เคยพิสาลงเล่นการเมืองนี่เล่นสนุกสนุ
1: ก
0: นี่ทุ่มทุนหาเสียงอย่างสนุกสนุกจนทรัพย์สินหมดตัวอย่างสนุกสนุกครอบครัวที่อบอุ่นก็อุ่นมากขึ้นนี่จนเดือดร้อนนี่การทั่วหน้าเลยกระทั่งกระทบไปถึงลูกถ้าบางคนเจออย่างลูกก็คงต้องออกจากวัดไปช่วยที่บ้านทำหมาให้กินแล้วแต่สำหรับลูกไม่ถอยไม่ย่อจากวัดเพราะเชื่อมั่นว่ายามมืดที่สุดดวงดาวเล็กๆจะสว่างที่สุดยามชีวิตวิกฤตถึงขีดสุดบุญใหญ่ที่สุดจะมาช่วยให้หลุดพ้นนะ

0: ั้งนั่งนอนยืนเดินโทรศัพท์แจ้งข่าวบุญหล่อหลวงปู่อุทิศเจตลุยก็นำทำหน้าที่ตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ทุ่ม9โมงเช้าถึง3ทุ่มไม่ยอมหยุดเลยติดๆกันทุกวันจนจบโครงการโอ้โหพออ ก็เบิกบานมากตอนนั้นอาจารย์ลูกแช่อิ่มในบุญประดุจหลุดเข้าไปในโลกที่มีแต่หลวงปู่เท่านั้นแล้วลูกอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ทุกวันว่าให้พี่เขยและพี่สาวลูกพ้นวิกฤตกลับมาร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นอัศจรรย์มีทางมาสนับสนุนการสร้างบารมีของลูกไม่จำกัดและด้วยพลังบุญสุดอัศจรรย์นี้เกมจึงพลิกจนพี่เขยได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการค่ายทหารปืนใหญ่ลพบุรีอย่างปาฏิหาริย์นี่จำไม่ใช่ปืนเล็กๆเลยแถมมีลาบลอยสุดพิศวงคือมีคนยกตึกอาคารพาณิชย์ทั้งหมด3คูหาให้ฟรีๆจนวิสาทยอดทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่ความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันโอ้นี่จะจากพลังบุญนี่นะโอ้อาคารพาณิชย์3คูหาข้างบ้านเนาะ
1: ค่ะข้างบ้านของตัวลูกเองอะค่ะ

0: พี่เขยก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสุวิสาต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนได้กำไรอย่างอัศจรรย์นี้โบราณก็ถึงว่าระยะทางพิสูจน์ม
1: าน
0: ี่เนาะการเวลาพิสูจน์คนมรสุมชีวิตพิสูจน์อัตภาพแห่งบุญจนทุกคนในครอบครัวลูกสมบัติได้โดยตัวเองแล้วน้อมกราบหลวงปู่แบบถวายชีวิตเราทุกคนในครอบครัวฟื้นได้อย่างเหลือเชื่อเลย
1: ซ
0: ึ่งถ้าใครไม่ทำหน้าที่แบบทุ่มสุดตัวก็จะไม่มีวันเข้าใจว่าเวลาบุญส่งผลมันเป็นยังไงเราจะเห็นจนเชื่อได้ตอนเป็นไม่ต้องรอเห็นตอนตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าชีวิตเรามีปัญหาอย่าออกจากวัดยิ่งมีปัญหายิ่งต้องใช้บุญใหญ่ช่วยและแหล่งบุญที่ช่วยได้มากสุดก็คือบุญที่อยู่ในวัดบุญที่อยู่ในโอ่แห่งทะเลบุญนี่นะโอ่ทะเลบุญนะฟังเพลงเลยดีกว่า

0: นอกจากนั้นเราก็ตะลุยแจ้งข่าวบุญทุกบุญด้วยความอินระดับลึกอย่างมีความสุข
1: สาธ
0: ุจนปีพ.ศ.2557แล้วก็มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าภาคนครหลวง14ทั้งจะเป็นเพียงน้องเล็กรุ่นเด็กหน้าตาน้อมแนมน้อมแนมนี่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ยังน้อมแนมน้อมแนมนี่เนาะประสบการณ์เราได้กว่ารุ่นพี่รอบตัวแต่ลูกก็ทุ่มเททำหน้าที่กันนิมิต
1: สาธ
0: ุจ้าอย่างเต็มภาคภูมิแต่จากนี้ลูกและทีมงานยังเดินหน้าทำหน้าที่กันนิมิตด้วยการจัดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องโอ้ดีจังทีมกองกำลังเสริมนะสมาชิกภาคนครหลวง14และทีมกองกำลังเสริมผู้ผนึกกำลังสร้างความสำเร็จนี่จ้าเพราะนครหลวง14สร้างคนใหม่ทุกปีและพาคนใหม่เข้าวัดอย่างต่อเนื่อง

0: สาธุโอ้ดีจังในเมื่อขึ้นชื่อว่าการทำหน้าที่กับนิมิตแล้วไม่ว่าใครจะมาถึงเราไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนขนาดไหนเราก็ต้องดูแลเขาประดุจญาติจะมีเด็กน้อยที่เป็นพี่น้องกันคู่หนึ่งอายุประมาณ10 ขวบบ้านเขาล้มละลายซึ่งในวันที่เขาไม่มีจะกินลูกก็ไม่เคยทิ้งในวันที่เขาล้มลุกคลุกคลานเลยแถมยังคอยอุ้มชูจนลูกหลานของเขากลับมาเติบโตกลายมาเป็นกำลังสำคัญข้ามจุนวัดได้ในปัจจุบันนี่เน
1: า
0: ะนี่น้องผิงและน้องวินเนาะจากเด็กน้อยวันวานสู่กำลังสำคัญในการข้ามจุนพระพุทธศาสนานี่จ้าก่อนไปถึงสุดท้ายเรามาฟังเพลงนี้ก่อนเพลงลูกสุจ้า

0: สุดท้ายนี้เราขอกราบท้าวเท้าเขาหลวงพ่ออย่างสูงสุดแต่โอกาสลูกได้เข้ามาอยู่ในกองทัพธรรมอันเกรียงไกรนี้ลูกจะขอใช้ทุกหยาดเหงื่อทุกลมหายใจและทุกพลังที่มีเป็นลมใต้ปีกเพื่อหนุนงานของหลวงพ่อและหมู่คณะไม่มีข้อแม้ข้ออ้างไม่มีเงื่อนไขจะขอประกาศชัยชนะร่วมกับหลวงพ่อเดินหน้าลุยศึกสร้างบารมีนี้ไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกา
1: สา

ก็ได้ฟังประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามนะของโยมพี่อุบาสิกาปันพลอยนะจากทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะโยมพี่อุบาสิกาปันพลอยอยู่ภาคนครหลวง14เนาะภาคนครหลวง14นี่ก็อยู่สำนักกัลยาณมิตรสากลทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกนะซึ่งที่ฟังประวัติศาสตร์ชีวิตเมื่อกี้นี่โอ้โหจริงๆอยากมาไหมตอนแรกไม่เนาะแต่ว่าโชคดีนะได้เจอคุณครูไม่ใหญ่นะบอกโอ้เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวโอ้โอวิมานไม่ใหญ่เท่าเขานะบอกวิมานพี่เขานี่โอ้โหเป็นไงใหญ่นะแต่ว่าวิมานใหญ่โตอ่ะพี่ที่ทำหน้าที่ตรงนั้น

ถ้าไม่ไปตรงนั้นก็เดี๋ยววิมานเล็กเนี่ยเท่าหลักกิโลใช่ไหมคุณครูไม่ใหญ่นี่ท่านเข้าใจเชียร์นะบอกให้อยู่ตรงนั้นแหละหมู่คณะจัดสรรอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นจะได้ทำงานใหญ่ด้วยกันนะก็มีงานใหญ่เยอะแยะมากมายเลยเนาะตั้งแต่ทำมาเรื่อยๆจนเนี่ยเป็นน้องๆอยู่ในภาคจนกระทั่งปี2557นี่เป็นหัวหน้าภาคนะก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าภาคมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วถ้าเป็นพระก็เป็นพระเถระหัวหน้าภาคนะก็แล้วก็แต่ละคนก็มีชีวิตการสร้างบารมีเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคอ่ะเนาะสร้างบารมีมันถ้ามันราบรื่นไปตลอดมันก็เป็นไงก็อาจจะไม่สนุกเลยนะแต่ว่าก็ให้ราบรื่นไว้เป็นดีนะแต่ว่าบางทีก็วิบากกรรมได้ช่องบ้างอะไรต่างๆได้ช่องบ้างแต่ต้องไม่เสียหลักในใจต้องมีนะของพี่เขานี่ชัดเจนเนาะอุบาสิกาปานพลอยนี่เรียกยมพี่นะเพราะว่าหลวงพี่น่าจะอายุน้อยกว่าหลายท่านก็อาจจะเป็นโยมน้องโยมอะไรต่างๆนะที่อยู่ภาคนะทีนี้ก็เท่าที่ฟังเมื่อกี้นี่โอ้โหหัวใจสู้นะที่บ้านมีปัญหาเนี่ยพอที่บ้านมีปัญหาส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยที่บ้านมีปัญหาก็คือหนึ่งพออยู่ไปนานๆปุ๊บมีปัญหาเศรษฐกิจสองก็มีปัญหาโยมพ่อโยมแม่ป่วยอะไรเงี้ยสุขภาพคนในบ้านมีสุขภาพไม่ดีต่างๆเหล่านี้นะก็มีหลายคนหลายรูปที่เป็นพระหลายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในวัดนะเนี่ยแต่ต้องตัดสินใจอย่างโยมพี่นะโยมพี่อุบาสิกาปานพลอยเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นอยู่เบื้องหลังคือบุญใช่ไหมเอาบุญช่วยบอกโอ้บุญเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวช่วยที่บ้านเองนะแต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะให้ทำไงนึกถึงหลวงปู่ใช่ไหมนึกถึงหลวงปู่ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงหลวงปู่ตลอดนะอุบาสิกาพี่อุบาสิกาก็เติมบุญให้เอาบุญให้ตัวเองก็ตั้งใจบอกบุญหลวงปู่บอกบุญต่างๆเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่นะแล้วก็เชื่อมบุญส่งบุญนะจนสุดท้ายก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสต่างๆโอกาสในชีวิตก็มาเห็นไหมเนี่ยพวกเราเองก็เหมือนกันนะเจอวิกฤตอะไรในชีวิตเนี่ยอย่าทิ้งบุญนะอย่าออกจากเส้นทางบุญเพราะสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยบุญนะอยู่เบื้องหลังของทุกๆสิ่งเลยนะแล้วเราจะตอกย้ำตรงนี้ได้เข้าใจตรงนี้ได้คือต้องไม่ห่างวัดนะเพราะถ้ายิ่งเจอปัญหาหรือยิ่งห่างวัดเป็นไงมันจะไม่มีใครมาตอกย้ำเราเรื่องนี้เรื่องบุญนะเพราะฉะนั้นต้องมีกัลยาณมิตรนะไม่เราต้องไม่ห่างวัดมีกัลยาณมิตรแล้วก็ได้ตอกย้ำได้เข้าใจนะได้ฟังทำบ่อยๆก็จะได้เข้าใจนะเพราะว่านึกถึงคุณยายอาจารย์ท่านก็เคยให้โอวาทเนาะคุณยายอาจารย์ท่านในมีในหนังสือคุณยายน่ะนะคำสอนยายน่ะยายบอกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยอย่าเอาคนเป็นที่พึ่งให้เอาบุญเป็นที่พึ่งนี่ยายว่างั้นมีปัญหาอย่าเอาคนเป็นที่พึ่งเอาบุญเป็นที่พึ่งเพราะคนมีกิเลสบุญไม่มีกิเลสท่านว่างั้นนะคนมีกิเลสบุญไม่มีกิเลสก็ให้เอาบุญเป็นที่พึ่งนะแล้วคุณครูเมื่อใหญ่ก็เคยให้โอวาทนะเวลามีปัญหานะหลักการแก้ปัญหานะถ้าเราเจอปัญหานะก็ท่านให้ไว้4ข้อนะคุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้นะ1อดทน2ใช้ปัญญา3ไม่เพิ่มปัญหา4เติมบุญนะใครเจอปัญหาใน4ข้อนี้นะเบื้องต้นเลยต้องสตาร์ทด้วยอดทนก่อนปัญหาเข้ามาออนิ่งๆก่อนนะทนนะความอดทนอันสูงสุดมาจากใจที่หยุดนิ่งนะใจหยุดได้มากแค่ไหนก็ทนได้มากแค่นั้นนะมันใส่เข้าไปในกลางเนี่ยนะโอ้โหมันใส่ได้เยอะนะถ้ามองนอกตัวออกนอกตัวเนี่ยใส่ไม่ได้มันเต็มมันตันนะแต่ในศูนย์กลางกายเนี่ยมันกว้างมันใหญ่นะนิ่งก็ในศูนย์กลางกายนี่โอ้ทนได้เยอะนะความอดทนอันสูงสุดมาจากใจที่หยุดนิ่งนะหนึ่งว่าเจอปัญหาอดทนก่อนเลยนะใจนิ่งๆเข้ากลางนะทนแล้วก็เป็นไงต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญานะใช้ปัญญาดูซิวิธีการแก้ไขอะไรยังไงแล้วพอเรานั่งใจนิ่งๆนะใจนิ่งๆต้องนิ่งๆแล้วเนี่ยดวงปัญญามันจะสว่างสวัยขึ้นด้วยนะมันจะเห็นช่องทางทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ตันนะแล้วก็ที่สำคัญคืออดทนใช้ปัญญาแล้วต้องไม่เพิ่มปัญหานะบางทีปัญหามันอยู่ระดับนี้ทำไปทำมาเอาเพิ่มจนกระทั่งเอาเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมานะต้องไม่เพิ่มปัญหาดูอะไรที่เป็นการเพิ่มปัญหาส่วนใหญ่เพิ่มปัญหาในเพิ่ม

ทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยยังไม่เพิ่มปัญหาทางกายไม่เพิ่มปัญหาทางวาจาไม่เพิ่มปัญหาทางใจมีปัญหาแล้วก็ดูว่าอย่าไปเพิ่มทําไปแบบนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาพูดไปแบบนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาคิดไปทางนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาอย่าไปทํานะอดทนใช้ปัญญาไม่เพิ่มปัญหาแล้วก็เติมบุญนี่ข้อนี้สําคัญมากนะบุญมันหย่อนน่ะนะพออดทนใช้ปัญญาไม่เพิ่มปัญหาแล้วเนี่ยจะทำให้ไอ้สิ่งที่เราตั้งใจไว้สำเร็จปัญหาต่างๆมาลายหายสูญก็อยู่ที่บุญนะบุญได้ช่องวิบากกรรมมันขยายออกไงเติมบุญไปแล้วนะให้บุญเอาน้ำเรียกว่าเอาน้ำใสมาลายน้ำขุ่นเติมบุญเติมบุญไปเรื่อยๆนี่นะเติมบุญเดี๋ยวปัญหาก็คลี่คลายนะอดทนใช้เวลาไม่เพิ่มปัญหาเติมบุญเอาละอันนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะกรณีศึกษาของพี่เจ้าหน้าที่วัดนะโยมพี่อุบาสิกาปานพลอยก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะวันเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เข้าสู่กีฬานะวันนี้เอาเรื่องของมองวอลเลย์บอลด้วยพุทธธรรมนะมาคุยกันนะลูกวอลเลย์บอลทำไมเอาเรื่องนี้มาคุยนะเพราะวอลเลย์บอลนี่นะจริงๆเป็นกีฬาที่มองด้วยหลักธรรมได้เยอะมากนะแล้วก็ช่วงนี้นี่กระแสไม่รู้พวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ข่าวว่ามันนะพอดีมีนักกีฬาทีมชาติเป็นชาวชัยนาทด้วย ก็เลยมีเห็นเฟซบุ๊กเรื่องต่างนะมีเนี่ยช่วงนี้ก็กีฬาวอลเลย์เนาะมีชื่อเสียงจริงๆมีชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็แต่ว่าปีนี้เขาก็ได้แชมป์เอเชียนะเป็นปีที่3นะเป็นปีที่3แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เคยครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็เคยได้แชมป์เอเชียแต่ว่าปีนี้กติกาของวอลเลย์เขาแชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกแล้วก็เลยโอ้เป็นโอลิมปิกครั้งแรกนะของนักกีฬาประเภทนี้อ้าวนะก็เลยเป็นกระแสดังอยู่ช่วงนี้ก็เลยเอามามองด้วยพุทธธรรมหน่อยเหตุที่ว่าเอามองด้วยพุทธธรรมเพราะว่าจริงๆตัวหลวงพี่เองนี่ก็เล่นวอลเลย์ตั้งแต่เด็กนะบอกโอ้นี่ไม่ใช่ดูเฉยๆแล้วเอามาคุยนะแต่ว่าตัวเองก็พอมีประสบการณ์สมัยประถมนี่เล่นวอลเลย์จนได้ถ้วยอ่ะนะได้ถ้วยจนคุณครูที่โรงเรียนประถมนี่ทำเอกสารให้แผ่นหนึ่งนะให้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนมัธยมต่อนะตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่จังหวัดชุมพรโรงเรียนบ้านนาโพนะตอนนี้เปลี่ยนไปที่อนุบาลนาโพไปแล้วนะแล้วก็ไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนขนาดใหญ่วิทยาลัยนะคุณครูก็ทำพอร์ตโฟลิโอให้อย่างดีเลยนะกีฬาหลายประเภทเอาไปเลยนะพอไปสมัครปุ๊บอาจารย์ที่รับสมัครเก็บแฟ้มเลยถามแค่ว่า แฟ้มก็ไม่ดูอะไรเลยนะสุดท้ายก็เรียนที่ขนาดใหญ่วิทยาลัยพอเรียนเสร็จก็เล่นกีฬาหลายอย่างกีฬาวอลเลย์เนี่ยหลวงพี่เล่นจนกระทั่งว่าโรงเรียนก็ตอนม.6นะตอนม.6เนี่ยไม่รู้ว่าคุณครูเห็นอะไรนะผมก็บอกให้เป็นผู้ช่วยโค้ชเลยนะเลยสอนเทคนิคอะไรหลายๆอย่างวอลเลย์นี่ถ้าไม่ฉลาดเล่นไม่ได้นะต้องเป็นคนฉลาดทำไมต้องเป็นคนฉลาดเพราะว่าลูกมันลอยอยู่ในอากาศอะแป๊บเดียวนะมันไม่เวลาคิดนาน คิดนานว่าจะต้องมันลอยต้องทำไงนะไม่มีเวลาคิดนานสองก็คือว่าคนเล่นวอลเลย์เนี่ยมันต้องอ่านเกมตลอดคำว่าอ่านเกมตลอดหมายถึงว่าเขาต้องอยู่กับปัจจุบันตลอดนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่เฉพาะลูกที่อยู่ลูกบอลมาที่เรานะคำว่าอ่านเกมเนี่ยคนเล่นวอลเลย์คือลูกบอลอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะมีตำแหน่งเลยว่าถ้าลูกลอยไปตรงนี้คนที่อยู่เราจะต้องวิ่งไปตรงไหน มันไม่ใช่ว่ารอลุ้นว่าเขาจะตีไปทางไหนนะมันต้องดูถ้าลูกวอลเลย์มันอยู่ฝั่งโน้นมันอยู่ไปท้ายสนามไอ้คนฝั่งนี้มันต้องวิ่งไปตรงไหนเรายืนตำแหน่งนี้วิ่งไปตรงไหนถ้าลูกมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เรายืนตำแหน่งนี้ฝั่งนี้ต้องวิ่งไปตรงไหนนะมันต้องดูลูกเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็วิ่งเคลื่อนไหวตลอดในความเป็นวอลเลย์บอลคือมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ที่มาคุยเพราะว่าในถ้าเราได้พอดูวอลเลย์เนาะคือมีเหตุว่าทำให้พระอาจารย์ต้องดูไอ้เรื่องวอลเลย์เนี่ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมที่ชัยนาทเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พิหารนะอาจารย์พิหารเป็นพ่อของน้องนุกนิกอ่ะที่เป็นทีมชาตินะมือเซตสำรอง

จารย์วิหารนี่เขาท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนอุลิศไพบูลย์ชินุปถัมภ์เมื่อก่อนนะแล้วก็ทำทีมวอลเลย์บอลไงทำทีมวอลเลย์บอลทำแล้วก็อาจารย์ก็พาเด็กๆพาน้องๆนักวอลเลย์มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์นะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็พระอาจารย์ก็เลี้ยงหมูกระทะบ้างเลยบ้างนะเด็กนักวอลเลย์เนี่ยนะโอ้นักกีฬานะถ้าเมื่อก่อนนี่ถ้าใช้ชีวิตนักกีฬาที่โรงเรียนนะมันจะรู้เลยว่าโอ้มันซ้อมหนักนะซ้อมหนักแล้วอย่างพระอาจารย์สมัยเรียนที่หาดใหญ่วิทยาลัยนะเป็นนักกีฬาด้วยมีปีม.ปลายอ่ะต้องไปนอนในสนามกีฬานอนในสนามกีฬาของมันเป็นสนามกีฬาที่อำเภอหาดใหญ่นะนอนในอัฐจันทร์เนี่ยมันมีอัฐจันทร์ข้างบนและข้างล่างอ่ะมันมีห้องต่างๆนะเราก็ไปนอนต้องไปนอนในห้องใต้อัฐจันทร์นั่นแหละไปนอนแล้วก็เช้ามานี่ตีสี่ครึ่งตื่นแล้วตื่นเหมือนพระเลยนะซ้อมนะตื่นเหมือนพระแต่ว่าตื่นปุ๊บตีสี่ครึ่งนี่ต้องไปวิ่งรอบสนามในสนามมันมีลู่วิ่งซ้อมตั้งแต่เช้าเสร็จแล้วก็จะได้สิทธิ์ไปโรงเรียนช้าไม่ต้องเข้าแถวตอนเช้าแต่ว่าไปอาบน้ำที่โรงเรียนนะอาบน้ำที่โรงเรียนเสร็จอาบน้ำโรงเรียนเสร็จแล้วก็เรียนหนังสือนะเหมือนเพื่อนตกเย็นก็ไปซ้อมอีกอย่างเงี้ยนะเพื่อนเขาเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปซ้อมนะยิ่งถ้าเป็นกีฬาประเภทกรีฑานะถ้าวิ่ง100 เมตรแล้วจะให้เวลามันดีขึ้นสักโอ้โหวิหนึ่งยากเสี้ยววิอ่ะยิ่งโหมันต้องซ้อมหนักนะนักกีฬาพวกเราเนี่ยนะน้องๆนักกีฬาก็ซ้อมหนักแล้วก็มาอยู่ไกลบ้านแล้วก็ข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆก็พึ่งโรงเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบ่งกันแบ่งพระบ้างแบ่งเนพระเนนบ้างเอาแบ่งไปลูกข้าวสารบ้างอะไรบ้างช่วยกันไปนะอาจารย์ก็ทำทีมวอลเลย์เนี่ยทำมานานจนกระทั่งอาจารย์เกษียณเพราะเกษียณตอนนี้ที่โรงเรียนก็ไม่มีใครทำต่อนะแต่ว่าอาจารย์นี่เป็นพ่อของน้องนุกนิกนะมือเซตสำรองที่ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยนะก็แต่ว่าตอนยุคนั้นน่ะพระอาจารย์ก็ไม่ทันนะนุกนิกเขาจบก่อนแล้วได้เจอกันครั้งหนึ่งชัยนาทก็ขึ้นป้ายใหญ่เลยนะตอนนี้นะก็เลยเอ้ามาคุยเรื่องวอลเลย์สักหน่อยว่ามองด้วยพุทธธรรมเป็นยังไงแล้วก็โค้ชนะโค้ชออสนะจะรู้จักเนาะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรที่ทำทีมวอลเลย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้หลักพุทธธรรมนะเขาใช้หลักอินทรีย์5ในการทำทีมแล้วก็มันมีวิทยาศาสตร์การกีฬาบวกกับเนี่ยพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องของการปรับอารมณ์การปรับใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าที่จะให้เรามองเห็นนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยทุกศาสตร์เนี่ยนะถ้าได้เอาพุทธศาสตร์เข้าไปผสมเนี่ยก็จะทำให้ใกล้เคียงความสำเร็จได้ง่ายนะก็จะในลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหตุที่ได้ศึกษาเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนอบรมน้องๆนักวอลเลย์นั่นแหละนะน้องๆนักวอลเลย์มาอบรมกันเนี่ยเราก็พระจะอธิบายยังไงให้น้องสนใจนะวัยรุ่นนะแล้วก็ตัวเองก็เล่นวอลเลย์ใช่ไหมน้องๆที่มาอบรมทีมวอลเลย์ของโรงเรียนอุลิศนั่นแหละแล้วเราจะทำยังไงนะให้เด็กเขาสนใจพูดเรื่องอื่นไม่สนใจนะแล้วก็ต้องพูดเรื่องที่ใกล้ตัวเขาก่อนนะใกล้ตัวเขาก่อนแล้วก็ค่อยนำมาสู่เรื่องของพุทธศาสนาจะช่วยเขาได้อย่างไรนะการปฏิบัติธรรมช่วยเขาได้อย่างไรก็ต้องไปหาดูใน YouTube นะเรื่องไหนมันน่าสนใจบ้างโอ้ก็มีบันทึกเป็นคลิป YouTube ที่โค้ชออสเขาทำเทียมที่เขาเรียกว่ารุ่น7เซียนนะโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะแต่ละเรื่องเนี่ยพัฒนาคนมาเรื่อยๆจนเนี่ยเปลี่ยนถ่ายรุ่นนะก็พอจะเห็นข้อมูลต่างๆไปบรรยายให้น้องๆ นักวอลเลย์เนี่ยเขาได้มีแรงบันดาลใจนะในการฝึกฝนลมตนเองโดยใช้หลักพุทธธรรมไปด้วยนะเอาทีนี้มาดูแต่ว่าของพวกเราไม่ดูแบบน้องๆอ่ะนะเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันพัทยาก็อัพควอลิตี้ให้ควอลิตี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะมันเกี่ยวข้องกับนี้ด้วยนะนี่ในพระไตรปิฎกนะพัทเทกรัตตสูตรนะในสไลด์พระอาจารย์ไม่ได้แก้นะข้างบนเนี่ยชื่อสูตรคือพัทเทในสไลด์พัทเทกรัตนสูตรนะผิดนะต้องเป็นพัทเทกรัตตสูตรนะไม่ใช่นะนะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับผู้มีราตรีเดียวเจริญนะ

ขอตัดข้อความตรงนี้มาพระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14นะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคือก่อนที่จะตัดเนี่ยเรื่องนี้พระองค์ตรัสที่วัดเชตวันนะพระองค์ก็เรียกภิกษุประชุมเสร็จแล้วก็บอกว่าจะอธิบายแจกแจงให้ฟังว่าทำไมเกี่ยวกับบุคคลไม่ควรที่จะไปเอาใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตควรอยู่กับปัจจุบันนะพระองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงงงไหม บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่ควรไปคำนึงถึงสองไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมอนาคตน่ะยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปหวังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วก็คืออะไรที่มันผ่านไปแล้วมันจบไหมมันจบไปแล้วนะและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงนะไอ้ที่ข้างหน้ามันก็เป็นไงยังไม่มาถึงถ้าพูดง่ายๆในวรรคนี้นะในท่อนเนี้ยคืออดีตผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้นะเราแก้ไขไม่ได้คิดไม่น่าทำงี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ล่ะนะนึกคำนึงอะไรไปก็ตามอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตมาถึงไหมมันยังมาไม่ถึงจับต้องอะไรไม่ได้ว่าจะทำนั้นว่าจะทำงี้ว่าจะอย่างนั้นว่าจะอย่างนี้ว่าจะสุดท้ายยังจับต้องไม่ได้ในความเป็นจริงเพราะว่าพอไปถึงณเวลานั้นจริงๆอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราว่าไว้นะอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่เป็นของเราจริงๆคืออะไรปัจจุบันนะปัจจุบันน่ะทำได้นะแต่แน่นอนว่าปัจจุบันนั้นเป็นผลจากอดีตที่เราเคยทำนะแล้วปัจจุบันนั้นก็จะเป็นทุนในอนาคตนะเป็นทุนในอนาคตมันต่อเนื่องกันอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาณปัจจุบันในปัจจุบันนะอ้าวทีนี้แล้วพอพูดเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับวอลเลย์ทำไมต้องเป็นวอลเลย์นะเพราะว่าอย่างนี้นะกีฬาวอลเลย์เนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาที่ใช้ร่างกายอย่างเดียวนะแต่คือภาพจำลองของสัจธรรมที่เห็นด้วยตาเปล่านะก็คือถ้าเรามองวอลเลย์ดีๆนะในกีฬาวอลเลย์เนี่ยไม่ต้องกายใจกับกายนะต้องใช้กายและใจนะจริงๆทุกกีฬาเนี่ยนะใจมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้กายกับใจใช่ไหมแล้วใครเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่นะใจเนี่ยสำคัญกว่ากายอีกนะแต่จริงๆมันสัมพันธ์กันนะสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าใจสู้แล้วก็โอ้โหอะไรก็ลุย นะถ้าใจสู้นะแล้วมีเทคนิคนะโอ้ใจถ้าใจนี่สำคัญจริงๆนะมันกำกับทุกอย่างเลยนะกำกับทุกอย่างนะทีนี้ในกีฬาวอลเลย์เนี่ยพอลูกลอยขึ้นแล้วมันตกไงนะคะแนนเกิดแล้วก็จบนะชัยชนะเกิดขึ้นก็เกิดจากปัจจัยที่ร้อยเรียงกันนะมันจะเห็นการเกิดดับได้ง่ายว่าง่ายๆนะอันที่หนึ่งคือวอลเลย์เนี่ยทำให้เราเห็นการเกิดดับนะการเกิดดับได้ชัดเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจริงไหมเป็นไงเนี่ยความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเมื่อเสิร์ฟบอลนะลูกมันก็เริ่มวิ่งใช่ไหมเมื่อเสิร์ฟบอลจากเนี่ยเสิร์ฟคนเสิร์ฟไปแล้วลูกก็วิ่งไปนะวิ่งไปแล้วก็ลูกตกเมื่อไหร่ก็ดับไหมดับนะจบไปหนึ่งแต้มนะลูกเกิดจบหนึ่งแต้มนะก็หนึ่ง

ไม่นานนะมันก็จะเห็นแต่ในความเป็นจริงจิตที่เกิดดับนี่เร็วมากนะเร็วมากแล้วก็เรื่องถ้าในชีวิตเราเรื่องที่เกิดขึ้นนะเปรียบเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องกับชีวิตในสนามวอลเลย์หนึ่งแต้มนะหนึ่งแต้มเรื่องนี้เจอจบเรื่องนี้เจอจบอย่างเงี้ยนะต้องวอลเลย์นี่ต้องเป็นนักตัดจบนะลูกเสิร์ฟถูกดีดออกไปนะการเดลลี่หรือว่าการโต้ตอบกันนะลูกมันก็เกิดขึ้นนะก็เล่นไปหนึ่งลูกนะหนึ่งแต้มลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศด้วยความรวดเร็วนะได้หรือเสียคะแนนก็จบเป็นแต้มนะเพราะเนี่ยถ้าแต้มที่เสียไปแล้วยังจิตผูกอยู่กับเรื่องนั้นนะแต้มต่อไปมันเล่นยากนะเพราะเนี่ยครูหรือว่าโค้ชก็จะพยายามบอกว่าให้อยู่กับเอาทีละแต้มนี้นะถ้าเราไปเห็นคลิปเนาะดูในคลิปเนี่ยนักกีฬาคุยกันบอกลูกเดียวเอาลูกนี้แล้วคุยกันนะก็เหมือนกับว่าอ้าวไอ้ที่มันผ่านไปไม่ต้องนึกไอ้นะอนาคตไม่เป็นไรแต้มไหนก็ได้เล่นทีละลูกเอาลูกนี้นะเอาทีละลูกเหมือนกันเลยนะแล้วก็เวลาเราทำงานทำทีละเรื่องไหมต้องทำทีละเรื่องนะทำทีละเรื่องคำว่าทำทีละเรื่องหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะมีงานเยอะแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่าณเวลานั้นช่วงเวลานั้นเราคุยได้เรื่องเดียวไหมคุยได้เรื่องเดียวโฟกัสได้เรื่องเดียวในขณะที่เราโฟกัสเรื่องนั้นน่ะคุยเรื่องนั้นอยู่เราต้องมีสมาธิมีจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นนะจะไปคุยเรื่องนี้แล้วยังเอ้ยเรื่องนั้นยังมาอยู่เรื่องนี้ยังมาอยู่ไม่ได้เวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาเฉพาะหน้าตรงนั้นเรื่องนั้นนะเหมือนกับลูกวอลเลย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่ายึดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือในอดีตได้คะแนนแล้วดีใจโอ้แต้มที่แล้วดีใจแต่แต้มใหม่นี่คือไม่ได้โฟกัสแต้มที่เล่นละแต้มที่อดีตหรือว่าเสียคะแนนแล้วทุกค้างอยู่นะถ้าเทียบกับธรรมะก็เหมือนกับว่ายึดในรูปที่ดับไปแล้วเข้าใจคำว่ารูปที่ดับไปแล้วไหมรูปที่ดับไปแล้วคือรูปคือสิ่งที่ตาเห็นนะรูปคือสิ่งที่ตาเห็นหูก็เป็นไงได้ยินเสียงใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์แต่ว่ามันเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วเกิดแล้วจบยังจบแล้วนะพอจบแล้วก็เรื่องใหม่มายังถ้าเรื่องใหม่มาแล้วเนี่ยต้องวิธีฝึกในพุทธศาสนาต้องจบก็จบพระเจ้าท่านสอนเรื่องเคยเล่าให้ฟังเรื่องของแสดงการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าจำได้ไหมว่าเมื่อเกิดความพอใจความไม่พอใจก็ให้ละเสียใช่ไหมพอได้เห็นได้ยินได้กินได้ลิ้มรสสิ่งใดถ้าเกิดความพอใจก็ละความพอใจพอรู้ตัวว่าพอใจละพอใจถ้ารู้ตัวว่าไม่พอใจก็ละความไม่พอใจไปท่านบอกถ้าทำอย่างนี้จะเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีสิ่งยิ่งกว่าอย่างเงี้ยนะยากไหมยากไหมยากนะที่ยากเพราะอะไรเพราะสติเราไม่ทันสติไม่ทันนะแล้วก็สติไม่ทันกับปัญญาไม่ทันถ้าปัญญาไม่ทันหมายถึงว่าเราที่เราพอใจกับเราไม่พอใจเพราะว่าเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ว่าจริงๆสิ่งนั้นเกิดตามเหตุและปัจจัยทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจตามเหตุและปัจจัยของมันนะในภาษาธรรมะที่บอกมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นทำให้เราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเนาะถ้าเรามีความรู้แจ้งซึ่งไม่ใช่ของง่ายนะในความในอัตตาความเป็นตัวตนว่าไม่มีตัวตนนี่พระเจ้าตัดอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเข้าใจมันอย่างเงี้ยมันจะไม่พอใจหรือไม่พอใจเลยนะมันจะอ๋อเป็นไปตามเหตุและปัจจัยนะอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของง่ายที่จะเข้าใจอย่างนั้นไงแต่ถ้าเราปฏิบัติทำไปมากๆศึกษาทำไปมากๆเราจะค่อยๆเข้าใจถ้าเราศึกษาในภาคปริยัติอย่างเดียวนะเราก็จะเข้าใจในระดับหนึ่งศึกษาปริยัติด้วยปฏิบัติทำด้วยต้องปฏิบัติทำจนเห็นเนี่ยเราจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางได้ง่ายแล้วสติของเราก็จะเจริญเสร็จปุ๊บเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะเร็วนะทีนี้ก็ต้องเกิดระดับวอลเลย์เนี่ยมันเกิดระดับเป็นเต็มๆนะในขณะเดียวกันใช้ชีวิตเราก็เป็นไง

เกิดระดับเป็นเรื่องเรื่องนี้เกิดแล้วจบแล้วเรื่องเกิดแล้วจบแล้วนะเออเนี่ยนะลักษณะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไปนึกถึงอดีตอ่ะมันก็เป็นการยึดรูปที่เกิดขึ้นแล้วยึดเสียงที่เกิดขึ้นแล้วยึดกลิ่นที่เกิดขึ้นแล้วตรงอื่นอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ที่กระทบเราหนักเยอะก็คือตากับหูใช่ไหมคือรูปที่ได้เห็นกับเสียงที่ได้ยินนะกระทบบ่อยสุดเนี่ยถ้าเราฝึกได้เห็นกับได้ยินเนี่ยได้แล้วสติเราเจริญขึ้นนะสติแปลว่าความระลึกได้นะสัมปชัญญะความรู้ตัวเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยก็มันจะทำให้ทันนะมันทำให้ทันถ้าไม่ทันเนี่ยมันเรียนธรรมะอะไรไปมันนึกไม่ออกพอเจอขึ้นเหมือนนักมวยขึ้นชกอ่ะนะขึ้นสนะขึ้นมวยไปแล้วมันคือเข้าไปแล้วมันเป็นไงมันเจอเหตุการณ์นั้นแล้วมันนึกไม่ออกว่าต้องเปิดกระบวนท่าไหนเงี้ยนะแต่ถ้าสติมันทันเนี่ยมันถึงนึกได้นะนึกได้ฝึกไว้เรื่องต่างๆเหล่านี้นะนะส่วนถ้าในวอลเล่ถ้านึกไปข้างหน้านะนึกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้นึกไปข้างหลังนะนี่ถ้านึกไปข้างหน้าคือกลัวที่จะเสียเซตกลัวที่จะพลาดการเสิร์ฟกลัวที่จะเล่นแล้วก็แพ้นะโอ้ยเดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วแต้มห่างขนาดนี้แล้วจะแพ้แล้วอะไรเงี้ยตามอยู่3ลูกแล้วอะไรเงี้ยนึกไปข้างหน้าเนี่ยก็ทำให้วิตกกังวลนะวิตกกังวลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเนี่ยนะก็มักจะสอนอย่างนี้แหละว่าเอาทีละลูกนะเอาทีละแล้วก็พลาดแล้วไม่เป็นไรจบพลาดแล้วไม่เป็นไรนะเรื่องลูกที่มันเสียไปแล้วไม่เป็นไรไงอย่าไปนึกถึงมันนะลูกนั้นทำดีก็ในขณะที่เล่นอยู่เป็นแต้มต่อแต้มต้องเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวนี้เขาเล่น25แต้มไงนะเซตปกติก็ต้องเดินพอจบลูกที่1ก็แต้มที่2ต่อแต้มที่3ต่อจะไปนึกย้อนหลังกับไปนึกในอนาคตไม่ได้ต้องนึกปัจจุบันเหมือนกับการใช้ชีวิตเรานี่แหละนะที่พุทธเจ้าให้หลักไว้คือปัจจุบันนะอดีตผ่านมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงนะทำปัจจุบันให้ดีอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวจริงๆในยะที่ยกพระสูตรมาแสดงเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายไว้นะว่าอดีตที่นึกถึงกับอนาคตที่นึกถึงแล้วให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านหมายถึงอะไรที่นึกถึงนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคุยไปนี่เวลามันจะไปถึงนั้นได้ไหมนะอันอื่นจะผ่านไปเร็วๆนะทีนี้เรื่องของการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ลูกมันอยู่ในอากาศพริบตาเดียวนะในพริบตาเดียวเนี่ยต้องตัดสินใจใช่ไหมลูกมาแล้วเนี่ยทิศทางไปทางไหนแรงเป็นยังไงตำแหน่งเพื่อนอยู่ตรงไหนจังหวะกระโดดเป็นอย่างไรอะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในสนามตรงนั้นหมดอยู่ไม่ได้อยู่ในไม่กี่วินาทีนะเพราะเนี่ยการประคองสติจะต้องมีนะสติระลึกได้นะก็เอาละตอนนี้จะทำยังไงแล้วก็มีอะไรจะกำลังจะเกิดขึ้นนะสัมปชัญญะความรู้ตัวนะรู้ตัวอยู่ว่าต้องแล้วต้องทำยังไงกับต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับลูกบอลนั้นอย่างไรที่มาในทิศทางแบบนี้รับแบบนี้ไปยังไงต่างๆในไม่กี่วินาทีตรงนั้นต้องตัดสินใจนะ เหมือนกับการใช้ชีวิตเรานะ เหมือนกับการใช้ชีวิตเราที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบากระทบเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะแต่บอกสูตรไปนิดนึงว่าตามหลักการในพุทธศาสนานะของเก่าเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เจอในปัจจุบันเนี่ยเป็นของเก่าเรานะเดี๋ยวไว้เราสร้างเหตุไว้นะเพราะฉะนั้นเป็นไงต้องอดทนรับมันอย่างเดียวอนุภาพของมรรคมีองค์8เนี่ยคือว่าถ้าอะไรมากระทบแล้วเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะวิบากใหม่ไม่เกิดวิบากไม่ดีไม่เกิดแต่ถ้าเราเป็นมิจฉามรรคอ่ะเช่นได้ยินเสียงเขาด่าตอนเขาด่าเรานี่เป็นไงของเก่าหรือของใหม่ที่เขาด่าเรานี่เพราะว่าของเก่าถูกไหมของเก่าเราก็เคยสร้างเหตุไว้แล้วก็ทำให้เราได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจคือเสียงด่าพออยู่กับปัจจุบันนี่เอาฉันได้ยินเสียงนี้แล้วเสียงนี้มากระทบฉันอย่างนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คืออะไรต้องตอบกันว่าเอ๊ะเราจะต้องพูดกลับไปยังไงเหรอใช่ไหมพอของเก่ามันแล้วมันเกิดในภาวะปัจจุบันแล้วยินเสียงแบบนี้
ถ้าเราฝึกไว้ดีนะเราจะระลึกได้รู้ตัวอยู่ใช่ไหมอยู่ในศูนย์กลางกายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไงเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเราพูดไม่ดีก็เป็นไงมันเป็นวิบากใหม่เป็นกรรมใหม่ที่เราสร้างเพื่อไปรอให้ผลในอนาคตถูกไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบในปัจจุบันเป็นของเก่าเนี่ยเราแก้ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วแต่ว่าเหตุที่กำลังจะสร้างในปัจจุบันขณะต่อไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นผลในอนาคตใช่ไหมเราออกแบบได้นะพอมีคนมาว่าเราได้ยินเสียงไม่น่าพอใจก็ไปไงเราก็นิ่งๆก็ได้นะหรือว่าเจริญเมตตานะอะไรว่าไปนะแต่ถ้าเราสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวไม่พอนะไม่ได้ฝึกไว้จนพอนะมันนึกไม่ทันหรอกเนี่ยออกไหมโทรยินปั๊บก็เป็นไงสวนเลยปุ๊บเป็นปฏิกิริยาแบบทันทีว่าถ้ามาทางมาแบบนี้ก็ต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมนะเนี่ยสติสัมปชัญญะมันไม่เจริญขึ้นไม่มากพอกับเรื่องนี้นะเพราะนั้นก็คือต้องฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะเจริญขึ้นมากพอนะกับอีกอันนึงนอกจากมันเจริญมันรู้แหละฉันโอ้ฉันนึกได้นะฉันเรียนมาแล้วฟังธรรมะมามากแล้วแต่เป็นไงมันต้องเอาสักหน่อยเว้ยไม่งั้นมันขัดมันติดอยู่ในใจรู้ว่าเดี๋ยวพูดไปเนี่ยมันก็บาปนะแต่มันต้องเอาสักหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คือจิตที่ตั้งมั่นมันยังไม่พอกำลังของสมาธิไม่พอเนี่ยเห็นไหมระลึกได้นะรู้ตัวนะกำลังพูดเนี่ยนะจะพูดแล้วเนี่ยนะแหมแต่มันรู้ว่าไม่ดีก็เป็นไงแหมแต่ถ้ามันได้พูดสักหน่อยมันแหมมันรู้สึกโล่งก็เป็นไงความเนี่ยความตั้งมั่นแห่งจิตที่จะคงอยู่ในสภาวะที่จะสร้างเหตุที่ดีมันไม่พอมันก็ต้องไปทำตามการกระตุ้นภายในของกิเลสที่มันกระตุ้นใจเรานะลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะเรื่องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็นะอันนี้นะไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวหมดเวลาคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันนะจะลูกเสิร์ฟลูกอะไรก็ตามลูกเสิร์ฟลูกตีลูกตบในลูกเดียวกันปัจจุบันนะทีนี้วอลเล่ก็มีความสำคัญอย่างนึงคือทำการทำงานเป็นทีมเล่น6คนนะวอลเล่เนี่ยในสนามอยู่กัน6คนแต่จริงๆมีตัวสำรองด้วยนะตัวสำรองก็สำคัญนะตัวสำรองก็สำคัญเพราะว่าพอต้องเปลี่ยนต้องทดแทนกันได้นะต้องเปลี่ยนต้องจะลงไปเล่นแล้วก็ต้องแทนคนในสนามได้แล้วก็หรือเป็นการแก้เกมที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนเกมนะก็เรียกว่าเล่นเป็นทีมอะไรที่เล่นเป็นทีมนะหรือใช้ชีวิตจริงก็ตามทำเป็นทีมเนี่ยมีหลักอยู่คือสารานิยธรรม6นะนี้พอดีให้อะไรอะโน้ตบุ๊ก LM นะ AI ช่วยทำ PowerPoint หน่อยลดเวลานะเขาเลยใช้คำว่าบนคอร์ดวอลเล่มานะถ้าสื่อสารให้ชัดก็บนสนามนะสารานิยธรรมในสนามวอลเล่นะนี่ที่เกิดในสนามเนี่ยสารานิยธรรมเนี่ยมี6อย่างนะประกอบด้วยอะไรบ้างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเอาชุดแรกก่อน3ข้อแรกเมตตากายกรรมเมตตาทางกายทางวาจาทางใจนะจำง่ายแล้วก็สาธารณโภคิยาคือแบ่งปันนะมีของแบ่งปันกันศีลสามัญญตานะมีศีลเสมอกันแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นเสมอกันสารยธรรม6ประการเนี่ยนะสารยธรรม6ประการเนี่ยเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงไว้ว่าถ้าอยู่ทำอะไรก็ตามเป็นทีมนี่ต้องมีสารยธรรมนะเราทำงานเป็นทีมเนี่ยจริงๆทุกคนเนี่ยจะงานบุญงานธุรกิจงานอะไรก็ตามนะอยู่กันเกินกว่า1คนน่ะต้องถ้าอยู่ด้วยสารณยธรรมเนี่ยมันจะทำให้งานราบรื่นทำอะไรก็สำเร็จง่ายนะต้องมีสารณยธรรมในทางพระก็เหมือนกันถ้าอยู่แล้วไม่มีสารณยธรรมนะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช้สารณยธรรมนะท่านบอกอยู่คนเดียวดีกว่านะแต่ถ้าอยู่เป็นหมู่คณะแล้วไม่ปฏิบัติสารณยธรรมเนี่ยไม่เป็นฐานของการเจริญภาวนาเพื่อการบรรลุธรรมเลยนะมีพระสูตรรองรับอะนะอุปกิเลสสูตรเนี่ยชัดเจนนะพอดีตอนปอโทธรรมยานพลเรื่องเนี้ยนะเป็นเห็นชัดเลยว่าสารยธรรม6เป็นการปูพื้นฐานของการอยู่ด้วยกันของภิกษุนะถ้าไม่มีสารธรรม6เนี่ยมันจะไปเข้าเคสของภิกษุ

โกสัมพีที่ทะเลาะกันนะทีนี้มีอะไรบ้างสารยธรรมนะอย่างที่ว่ามา6อย่างนี้นะเอาดูในสนามวอลเลย์ก่อนบอกถ้าอยู่ในสนามเนี่ยเฉพาะในสนามเลยนะก็คือช่วยบล็อกช่วยเก็บไม่ตั้งใจทิ้งเพื่อนเมตตากายกรรมนะช่วยกันช่วยกันเล่นเมตตาวจีกรรมถ้าพลาดก็เป็นไงไม่ว่ากันนะไม่ด่าไม่ว่าไม่ซ้ำเติมกันนะเมตตามโนกรรมนะก็คือเพื่อนผิดเพื่อนพลาดก็อย่าไปติดอกติดใจสาระโภคิยาคือแบ่งปันนะถ้าในการใช้ชีวิตเนี่ยแบ่งปันข้าวของแต่ว่าในสนามวอลเลย์บอลแบ่งปันโอกาสนะแบ่งปันความรับผิดชอบแบ่งปันคำชมศีลสัมปชัญญะคือเคารพกติกาเล่นในกติกาเดียวกันนะแล้วก็ทิฏฐิสัมปชัญญะมีแผนร่วมกันมีความเห็นร่วมกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มีในการทำงานเป็นทีมในการเล่นวอลเลย์เป็นทีมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในสนามนะมันต้องมีนอกสนามด้วยเมตตากายกรรมเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะใช้ตลอดเลยนะทำอะไรก็ตามต้องมีตลอดเลยทำงานประกอบธุรกิจทำงานพระศาสนาทำอะไรก็ตาม6อย่างเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันต้องมีตั้งไว้ด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก่อนพอตั้งไว้ด้วยเมตตาเสร็จปุ๊บมีของก็แบ่งปันกันสาธารณภคยาปันเงินกินปันกันใช้นะเป็นอย่างพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์รับของมาก็เป็นไงกินคนเดียวเลยในเพื่อนลูกน้องๆเป็นไงพระน้องพระเนนเป็นไงโอ้โหนะเราได้รับเยอะหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นประธานสงฆ์ไงเขาก็ผ่านทางเราถูกไหมถึงเวลาเราเก็บไว้ไม่คนอื่นใช้เลยคนอื่นก็เป็นไงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมประธานสงฆ์เลยเป็นทางผ่านนะส่วนใหญ่รับมาก็แจกต่อนะทำต่ออย่างเงี้ยสาธารณภคิยาต้องปันเงินกินปันกันใช้นะศีลสัมปชัญญะคือมีศีลเสมอกันนะจะอยู่กันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำในธุรกิจทั่วไปในออฟฟิศทั่วไปนะพยายามทำให้เรื่องศีล5ให้เสมอกันปัญหาจะน้อยนะโอ้ถ้าอยู่ด้วยศีล8นี่ยิ่งโอ้ยสบายเลยนะแล้วก็ทิฏฐิสัมปชัญญะความเห็นต้องเสมอกันในทางพระก็คือความเห็นในทางพุทธศาสนาในทางนิพจะไปนิพพานเหมือนกันอะไรต่างๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยเหรอไหมมีความเห็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าในทางโลกก็มีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็เห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่ไปสู่เป้าหมายนั้นเหมือนกันนะอันนี้เขาก็ใช้ตรงเนี้ยนะมีอีกตัวนึงก็คือการลดอัตตานะการลดอัตราการลดความเป็นตัวตนนะวอลเล่เนี่ยมันเห็นชัดตรงไหนชัดตรงที่ว่าคำว่าความเป็นตัวตนเนี่ยคืออัตราในพุทธศาสนาเนี่ยคือเวลาท่านแปลคัมภีร์นะคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเวลาท่านแปลบางทีท่านติดศัพท์สำคัญไว้ติดศัพท์บาลีไว้ท่านแบบไม่แปลข้อความอ่ะอย่างเนี้ยอนิจจังท่านแปลว่าไงนิจจังแปลว่าแปลเป็นไทยแล้วอนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์อนัตตาใช่นะแต่ว่าในพระไตรปิฎกบางทีท่านจะติดสัพท์เป็นอนัตตาไว้ท่านไม่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนกับไม่เป็นตัวตนนะคำว่าอนัตตาแปลได้สองอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นเคยพูดไปแล้วว่าถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือบังคับบัญชาไม่ได้สภาวะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเราแปลว่าไม่มีตัวมีตนถ้าไม่มีตัวมีตนนั้นก็จะแสดงถึงสภาวะที่มันแยกออกนะมันแยกออกตัวเราประกอบด้วยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพุทธองค์ให้แยกเป็นส่วนๆนะไม่ได้ประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เราเรียกว่าเราถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนในสมมุติเนี่ยนะในการสมมุติเนี่ยมันแยกออกไงมันแยกออกแล้วสิ่งที่มาเป็นสภาพรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเราตอนเนี้ยขันธ์5ตอนเนี้ยมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะมีเหตุเราสร้างเหตุอย่างนี้ไว้นะต่อเนื่องมาเหมือนกับนี่ในสนามวอลเลย์นะในสนามวอลเลย์เนี่ยลูกแต่ละลูกเนี่ยจะต้องเป็นไงมันมีความสำคัญกันพอฝั่งนู้นเสิร์ฟมาปุ๊บตัวรับนะตัวรับเนี่ยถ้าเกิดว่ารับดีนะก็จะไปที่ตัวเซตได้ง่ายนะเซตดีตัวตบก็ตีง่ายใช่ไหมพอตีไปแล้วนะถ้าเราโอ้ยฉันเก่งคนตบบอกโอ้ยฉันเก่งนะเป็นไงจริงๆก็คือถ้าไม่มีตัวเซตมาตบได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีตัวรับ

อนเสิร์ฟตัวแรกรับมาเข้าตัวเซตให้ตัวเซตเซตตัวตบก็มีบอลให้เซตนะถ้าตัวเซตเซตไปแล้วไม่มีตัวตบแต้มนั้นจะเกิดไหมไม่เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันไปตามเหตุและปัจจัยทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคนนี้เก่งคนนี้เก่งคนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทุกอย่างต้องอาศัยองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสนามวอลเลย์จึงเป็นกีฬาที่ลดอัตรานะลดความเป็นตัวตนนะเน้นไปที่ทีมซึ่ง3กระบวนการเนี่ยเมื่อบรรจบกันเนี่ยก็จะทำให้โฟลว์ของทีมมันเป็นไปได้ด้วยดีนะคือ1เนี่ยไม่ยึดติดนะอยู่แล้วก็2ก็คือว่าอยู่กับลูกเนี้ยอยู่กับลูกปัจจุบันเนี่ยนะไม่ยึดติดลูกเก่าไม่คาดหวังลูกใหม่อยู่กับลูกปัจจุบันนะลูกปัจจุบันนี่มันไม่กี่วินาทีเนี่ยนะแล้วก็พอเกิดผลสำเร็จก็เป็นไงก็มองว่าไม่ใช่เพราะเราเก่งนะแต่ว่าเป็นเพราะทีมช่วยกันลักษณะเนี่ยถ้าได้แบบนี้ก็จะทำให้โฟลว์ของทีมไปดีทีนี้แล้วถ้าเราใช้ชีวิตล่ะเราใช้ชีวิตถ้าเราไม่ติดกับอดีตใช่ไหมไม่ไปข้างหน้านะอยู่กับปัจจุบันนะและเกิดความสำเร็จเราก็เป็นไงแชร์ว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นดีดีดีคนนี้คนนี้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยงานก็ไปได้โฟลว์ก็ไปได้นะลักษณะนั้นนะเวลาหมดติดไว้ก่อนเรื่องพละ5นะโค้ดออสเนี่ยโค้ดออสคุยว่าเขาใช้หลักพละ5นะในการที่มาขับเคลื่อนทีมจนประสบความสำเร็จอะพละ5เนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้เกิดผลสำเร็จถ้าในทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีนัยยะที่ต้องมีคือมีอยู่5ตัวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามันก็จะเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรมทีนี้เขาก็ถอดออกมาในลักษณะของพื้นฐานนะอันเนี้ยในมุมของการเอาไปใช้ในพุทธศาสตร์เพื่อการกีฬาเนี่ยก็ใช้เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติและสมาธิบวกกับปัญญานะแต่ว่ามีความหมายในระดับที่เบาลงไปหน่อยนะเบาลงไปหน่อยนึงธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันมีระดับนะมีชั้นนะใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนานิพพานนะประสบความสำเร็จในชาตินี้หรือว่าจะเอาประโยชน์นี่คือประโยชน์ในปัจจุบันน่ะเอาประโยชน์ในปัจจุบันก็มีให้ใช้ประโยชน์ในอนาคตก็คืออะไรประโยชน์ในท่ามกลางก็คืออ่ะประสบความสำเร็จชาตินี้แล้วตายไปก็ไปสุคติด้วยแล้วกันก็มีให้ใช้หรือว่าจะใช้ในประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สูงสุดคือนิพพานนะจะเอาถึงนิพพานเลยก็มีให้ใช้ผู้ดวงแสดงไว้เป็นอเนกปริยายอยู่ที่ว่าเราไปจับถูกไหมดึงถูกไหมแล้วจะมาใช้ระดับไหนนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีความเชื่อมโยงมีความสำคัญนะถ้าพูดไปเยอะก็หมดเวลาอ่ะสุดท้ายนะเชื่อมเลยแล้วกันสุดท้ายนะกีฬาวอลเลย์เนี่ยนะกีฬาวอลเลย์เนี่ยที่สำคัญก็คือว่ากีฬาทุกกีฬาที่เราสอนกันเนี่ยจะต้องไปถึงนี่น้ำใจนักกีฬานะน้ำใจนักกีฬาเคยฟังเพลงลากีฬาบรรยาวิเศษนะคนที่เล่นกีฬานี่นะแก้กองกิเลสใช่ไหมทำคนที่เป็นคนใช่ไหมนั่นแหละนะตัวสุดตัวที่สำคัญที่สุดคือที่จะติดมาเป็นอัธยาศัยนะคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเล่นกีฬาได้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคนเล่นกีฬานี่ไม่เคยโกรธใครนานนะจบกันไปเหมือนแผ่เมตตาตลอดเวลานะเหมือนเขาเล่นวอลเลย์กันในเสียงนกหวีดจบปุ๊บพอจบก็เป็นไงจับไม้จับมือคุยกันแล้วเป็นเพื่อนกันนะจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเอาเดี๋ยวเลยเวลาไปมากเกรงใจนะสุดท้ายตรงนี้นะในยะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านกล่าวถึงนะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วเนี่ยท่านหมายถึงว่าไม่ควรไปนึกถึงขันห้าในอดีตนะบอกคนเราบางทีไปนึกในขันห้าในองค์ประกอบของร่างกายเราของจิตของเราเนี่ยในอดีตเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นอย่างนี้เนาะนึกถึงแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกอย่างเงี้ยอยากจะอยากได้สภาวะนั้นอีกหรือไม่อยากจะได้แบบนั้นอีกนึกถึงนะหรือไปคาดหวังในอนาคตเหมือนกันขันห้าของเราก็อยากจะได้อย่างนั้นอีกเนี่ยท่านบอกไม่พึงนึกอย่างนั้นควรอยู่กับปัจจุบันว่าขันของเราเป็นเงี้ยนะ

ความเป็นยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถอนความเห็นสิ่งเห็นตัวเห็นท่านใช้ศัพท์แล้วมันต้องอธิบายอ่ะนะมันท่านใช้ศัพท์มาเหมือนเห็นขันห้าว่ามีตนเห็นตนว่ามีขันห้าท่านใช้อย่างเงี้ยนี่ศัพท์ในพระไตรปิฎกนะเห็นขันห้าว่ามีตนกับเห็นตนว่ามีขันห้าเข้าใจไหมเนี่ยไม่พึงเห็นอย่างนี้ไงไม่พึงเห็นว่าขันห้านี่เป็นตัวตนไม่พึงเห็นว่าตัวเรานี่มีขันห้านะแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้เลยมันถอนไม่ได้ต้องเห็นโดยสมมุติก่อนแล้วถอนมันไม่มีนะต้องไปอธิบายกันต่อสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเข้าใจได้ชัดนะถ้าเรานั่งสมาธินั่งสมาธิเราเลยเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ละชาติเวียนเกิดเวียนตายนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็ศึกษาวิชาธรรมกายได้นะไปดูแบบหลวงปู่เนี่ยเคยฟังคุณครูแม่ใหญ่เล่าให้ฟังอะว่าเวลาเขาดูเนี่ย อยากจะรู้อะไรนะแต่ท่านบอกว่าเล่านะเล่านิดหน่อยจะเป็นข้อสอบในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยว่ากายมหาบุรุษพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเกศาของท่านขดใช่ไหมเวียนเป็นก้นหอยแล้วก้นหอยนี่เวียนซ้ายเรือนขวาซ้ายเรือนขวาเนี่ยที่เป็นก้นหอยนะถ้ามีรู้มียานก็ไปดูได้ก้นหอยใช่ไหมมันเวียนซ้ายเรือนขวานะใช่ไหมนี่เราอยากรู้ว่าร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้างเอาไปดูเลยนะรูป28นะมหาพุทธรูป4บวกกับอุปาทายรูป24นี่แบบปริยัติแต่ของจริงไปดูเลยเป็นไงประกอบโอ้ยตกลงตัวเรานี่ไม่อะไรเลยนะประกอบด้วยขนาดจิตยังไงเนี่ยไปศึกษาได้นะเราก็ไปเรียนต่อกับติวเตอร์แล้วกันรอคุณครูไม่ใหญ่มาสอนแต่ว่าเบื้องต้นน่ะท่านบอกว่าให้มาซ้อมกันก่อนว่าทำยังไงให้โยมเข้าถึงอะไรดวงปฐมมรรคใจหยุดไอ้เข้าถึงดวงใสๆก่อนดวงปฐมมรรคก่อนนะแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันนะโอ้ยอยากจะไปดูก้นหอยเศียรกายมหาบุรุษแล้วแต่ว่าเป็นไงยังหยุดไม่ได้เลยครับหลวงพ่อนะวันพรรษานี้ก็หยุดได้นะเห็นดวงธรรมใสๆนะตั้งใจปฏิบัติอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปนึกถึงอนาคตมากอยู่กับปัจจุบันไว้นะวันนี้คุยเลยมาทั้งหมดเรื่องวันเล่เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายคืออยู่กับปัจจุบันนะใจอยู่ในกลางไว้แล้วก็มันจะอยู่ได้คือต้องฝึกนะแล้วถ้าเราฝึกใจอยู่ในตัวได้นะใจยังตอนยังไม่หยุดแล้วมาอยู่ที่กลางเนี่ยนี่เรียกว่ามีสติสติมันจะเจริญขึ้นความรู้ได้ความรู้ตัวจะเจริญขึ้นพอมันหยุดปุ๊บอ่ะนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่ามีสมาธินะถ้าหยุดนะเกิดเข้าปฐมฌานเนี่ยถึงดวงปฐมมรรคคือถึงปฐมฌานพอถึงปฐมฌานปุ๊บพระเจ้าตรัสว่าเป็นสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิตรงเนี้ยพอหยุดตรงนั้นเนี่ยเกิดสมาธิแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่หยุดนะแล้วแต่ว่าเราใจไม่อยู่ละใจมาอยู่เริ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเจริญขึ้นความรู้ได้ความรู้ตัวเจริญขึ้นอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มากพอนะเราจะอยู่กับดวงกับองค์พระเนี่ยฟังไปเห็นมองไปอะไรอย่างงี้เอาไงดีวะเราจะไม่พูดไปตามความรู้สึกนู่นนี่นั่นเนาะต้องแต่ว่าทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกให้จิตเหมือนคุณจิตไม่ใช่เราใช่ไหมที่เคยบอกนะจิตเป็นเราไหมไม่กายไม่ใช่เราถูกไหมจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้แต่จิตฝึกได้ต้องฝึกให้มันคุ้นถ้าไม่สร้างเหตุฝึกนะเรียนธรรมะอะไรมันก็ตามของจริงพอถึงเวลาใช้ไม่ได้เลยนะต้องฝึกต้องไปฝึกไปฝนจนเป็นเนื้อเป็นหนังนะเอาละวันนี้เอาไว้แค่นี้นะเลยเวลามามากนะด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมบรมมาดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะโดยดีเสมอมาขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้แล้วก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ให้มีดวงปัญญาสว่างไสวแตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นใบไม้ในกำมือและใบไม้ในป่าประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจะสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะ

มดจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือ

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเรา

จะทิ้งธรรมภาวนาสัมมาอรหันต์ไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหันต์แต่ใจนั้นไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหันต์ต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้เอาใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วเนี่ยมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด

็นแผนผังของชีวิตติดๆกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรและก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้เนี่ยที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้
โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราดังนั้นเขาเรียกว่ากาสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมก็ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจำง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือ

ี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองกระใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาว่าจะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกในจึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุด3ก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุด4หยุดหยุด6หยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้เช้านี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุด

ให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า

ราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์

อนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายอรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติ

ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตตรธรรม9

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ได้รับพยากร
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเทิน
1: อันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปรา

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติภัยอันตราย

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาที

ื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าพยามารบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำและรวบรวมเอาบาปทั้งหลายส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดในหลายๆแห่งทั้งแผ่นดินไหวอากาศร้อนน้ำท่วมและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมีทางแก้เดียวเท่านั้นคือเราจะต้องกลับเข้าไปสู่ศีลธรรมแล้วก็ต้องสู้ด้วยบุญศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งเป็นแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรามีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความปลื้มในบุญค่ะ
1: วันที่30สิงหาคมเป็นวันที่ผู้มีบุญต่างรอคอยที่จะให้ถึงวันนี้วันที่ทุกท่านจะได้มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในพระพุทธศาสนาคือการได้ร่วมกันทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทรามีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาจากทุกสารทิศมาเป็นหนึ่งในพลังแห่งบุญครั้งสำคัญวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความดีไปด้วยกันให้แผ่นดินแห่งธรรมงดงามด้วยพลังแห่งศรัทธาซึ่งภาพของเหล่าท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนได้น้อมใจประคองผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติล้นใจร่วมกันสร้างบุญด้วยใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาความตั้งใจและพลังแห่งการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้

0: ดยภายในงานบุญมีกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวเป็นประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าได้อัญเชิญพานบัวผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและสาธุชนอาราธนาศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยภายหลังจากการปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดานอกจากนี้กัลยาณมิตรเกษราพรและกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิติพรยังได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจัตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายรัตนชาติพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้และท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จจากนั้นคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานใหญ่ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพประธานรองได้น้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งทุกแรงกายทุกแรงใจและทุกความตั้งใจของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญรวมกันเป็นพลังแห่งสันติภาพที่ยิ่งใหญ่วันนี้ทุกท่านปลื้มใจอิ่มบุญกันทุกท่านจากนั้นพระอัฏฐชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันได้กล่าวชี้แจงข้อมูลพื้นที่ในการสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้รู้เป้าหมายชีวิตหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะย้ำเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป้าหมายสำคัญเราสร้างบุญเราก็ได้กับตัวเราเองวันนี้เราได้มาสถาปนาองค์พระเจดีย์เจดีย์จะบังเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นบุญอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพิธีกรรมในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพื้นที่สร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในการนี้ทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบและพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามผู้แทนในอำเภอพนมสารคามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้อาราธนาศีลพร้อมกันก่อนที่นายพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานจากนั้นนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามได้กล่าวเปิดงานพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สว่างบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติรองรับพระเจดีย์องค์แรกจังหวัดฉะเชิงเทราณลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันเป็นปฐมเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประทีปธรรมที่จะส่งสิ่งดีๆไปสู่ใจพุทธศาสนิกชนต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีคณะประธานรองและท่านเจ้าภาพจำนวน18คณะได้เข้ารับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ตามลำดับพร้อมด้วยผู้นำชุมชนเพื่อทำพิธีโปรยรัตนชาติบนพื้นที่สถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมกับเสียงสวดชยันโตดังก้องที่ทรงพลังทุกท่านโปรยรัตนชาติด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจจากผืนดินที่ว่างเปล่าค่อยๆเติมเต็มด้วยศรัทธาเพื่อยกแผ่นดินนี้ให้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพของพลังศรัทธาจากผู้มีบุญในวันนี้เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยิ่งใหญ่ย่อมกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงต่อไปในอนาคตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำแผ่เมตตาและกล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องจดจำอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราได้มาช่วยการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลกองค์พระเจดีย์ถ้าเรามองทุกด้านจะคล้ายๆเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านมองว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมและการสร้างองค์พระเจดีย์ก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าการสร้างองค์พระเจดีย์นั้นจะทำให้มนุษย์ได้เจอทัศนานุตตริยะได้เห็นอันยอดเยี่ยมคือถ้ามนุษย์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสมัยไหนก็ตามถือว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือมนุษย์ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะยอดเยี่ยมขึ้นไปต้องมีโอกาสได้มาฟังธรรมเรียกว่าสวนานุตริยะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยม
1: คือย้อนไปประมาณสัก2เดือนนะคะได้มาทำบุญที่ศูนย์เพชรตะวันแล้วก็ได้ทราบข่าวบุญจากหลวงพี่อัธชัยหลวงพี่กบนะคะได้ฉายวิธีทัศน์เกี่ยวกับการสร้างเจดีย์พอได้ดูจนจบก็รู้สึกปลื้มใจก็นึกว่าอยากจะทำก็เลยประวานาว่าจะสร้างเจดีย์นะคะก็เลยบอกไปก็เลยเป็นที่มาที่ว่าได้เป็นประธานในครั้งนี้ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเป็นประธานแล้วก็ที่ตัดสินใจในการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้นะคะก็ปลื้มมากๆเลยเจดีย์ในวันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มสร้างนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะมาร่วมกันสร้างเพื่อเติมบุญเติมศรัทธาแล้วก็เติมบุญให้กับตัวเองในภาวะแบบนี้นะคะบุญนี้สำคัญมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสร้างเจดีย์ให้สำเร็จจะได้เป็นศูนย์รวมของคนจะเชิงเซาแล้วเชื่อเป็นที่ศรัทธากับคนที่ได้พบเห็นแล้วจะได้มาสั่งสมบุญกันมากๆนะคะ
2: ครอบครัวเราปลื้มปิติมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่4ปีที่แล้วอ่ะหลวงพ่อก็มีดำริว่าจะให้สร้างเจดีย์เราก็นั่งแต่คอยแล้วก็ทำเจดีย์ดินกันไว้ที่นี่แล้วก็เวียนประทักษิณกันทุกวันพระวันพระใหญ่แล้วก็ทำกันมาอย่างนี้ต่อเนื่องพอหลวงพ่ออนุมัติให้สร้างเจดีย์ในพื้นที่ในตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเจดีย์ที่รูปแบบที่หลวงพ่อท่านออกแบบมาให้เห็นทุกมุมเป็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิเราก็ดีใจกันมากเลยนะคะแล้วก็รอคอยวันเนี้ยวันที่เริ่มปฐมบาเริ่มได้มากันแผ่นดินได้มาโปรยรัตนชาติแล้วก็ประชาชนสาธุชนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะมากันมากมายก็ฝนตกก็ไม่ได้หนีนะคะ ก็ปลื้มมากแล้วค่ะแล้วก็ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย

0: นะคะที่เมตตาพวกเราชาวพนมสารคามที่ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้แล้วก็น่าจะเป็นที่รวมใจของชาวพุทธจังหวัดฉะเชิงเทราที่ดีมากๆเลยค่ะก็ปลื้มนะคะ
1: ก็ในส่วนผมเองรู้สึกปลื้มปิติยินดีนะครับเป็นล้นพ้นที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็จากสภาพอากาศนะครับฝนโปรยลงมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าพลังแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนของชาวฉะเชิงเทราก็แน่นนะครับแน่นแล้วก็ทุกคนก็ไม่ย่อท้อก็เต็มที่กับกิจกรรมในครั้งนี้ครับคือ1ต้องประทับใจกับว่า1มีคณะสงฆ์นะครับจากทางวัดธรรมกายเองแล้วก็คณะสงฆ์ของทางจังหวัดฉะเชิงเทราเองร่วมนะครับพิธีในครั้งนี้เยอะนะครับ2ก็คือพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธของเราที่ร่วมกันนะครับร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนนะครับปัจจัยสนับสนุนกำลังแรงกายแรงใจในการสร้างมหาเจดีย์ในครั้งนี้ครับก็ในฐานะของตัวแทนชาวฉะเชิงเทราก็รู้สึกโชคดีนะครับแล้วก็เป็นมหาบุญนะครับแล้วก็เป็นบุญกุศลแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราของเราครับ
2: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน152คนณโรงเรียนบ้านโปร่งเกตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางกมลรสแสนสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวน้ำผึ้งธานิสุดครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกโรงเรียนบ้านโปร่งเกตเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปในส่วนของคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยมีคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศิลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำคณะครูเวิร์กช็อปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกซึ่งทำให้คณะครูมีความเข้าใจในตัวบทฝึกมากขึ้นส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Active Learning 7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยคณะครูได้ทำหน้าที่เป็นผู้อบรมนักเรียนด้วยตนเองทั้ง7บทฝึกได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และการจัดระเบียบสิ่งของการนั่งสมาธิรวมไปถึงการสวดมนต์ซึ่งได้เน้นหลักสำคัญคือการมีสติในทุกบทฝึกจากนั้นเป็นการสรุปการเข้าฐานกิจกรรมและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนสำหรับการอบรม7บทฝึกนักปราชญ์ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไปวัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์ 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลค่ะพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์รวบรวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์จำนวน 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยพระครูใบดีกาถาวรถาวโรได้นำพระภิกษุและรวบรวมกำลังอาสาสมัครช่วยกันบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงในถุงยังชีพเดินทางเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนได้เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายหนักซึ่งจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลส่งผลให้มีผู้ไร้ที่อยู่และผู้รอดชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกจึงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายและนำออกจากพื้นที่โดยเร็วส่วนสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศลสามารถส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่152120-2087ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีและกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับบทรัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์กัลยาณมิตรซิมเซียแซ่ตั้งและกัลยาณมิตรหัวเกียวแซ่โลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาทินพัทธ์ปริยัติธรรม9ประโยคเรื่องการสั่งสมปัญญาบารมีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบริสุทธิ์ตามหลักพุทธวิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมใจเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อให้เหล่านักสร้างบารมีลูกพระธรรมทุกท่านได้เก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งร่วมกันน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่เป็นครั้งที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมฝึกสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ทิตะกุสโรจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมในหัวข้อชัยชนะโดยธรรมพร้อมอธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญ ก่อนที่พระอาจารย์แดเนียลจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาส่งประกายความสุขและความปรารถนาดี

ไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างสวยอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชชิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลย

สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแดกคณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าธีโรจทานังอนุโมทมาโนคนฉลาดพอยินดีกับการให้ทานสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เราน่ะเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งจะต้องตั้งใจสั่งสมบุญบารมีน่ะให้เต็มเปี่ยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้นพระองค์ไม่ได้หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะต้องสละทรัพย์อวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตพระองค์ก็ไม่ได้หวั่นไหวแต่อย่างใดคิดแต่เพียงว่าเกิดมาพบชาติหนึ่งก็จะต้องสั่งสมบุญบารมีให้เต็มเปี่ยมเพื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันแม้จะมีอุปสรรคในชีวิตเกิดขึ้นมาขัดขวางหนทางการสร้างบารมีของเราก็อย่าได้หวั่นไหวให้มีใจมุ่งมั่นและก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วเราก็จะพบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายชักกนิบาตว่า

ายกก่อนแต่จะให้ทานเป็นผู้ดีใจกำลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใสครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจนี้เนี่ยเป็นญาณสมบัติปฏิฆาหกผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายคือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่ถึงพร้อมแห่งยันทายกต้อนรับปฏิฆาหกด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองยันนั้นย่อมมีผลมากแก่ทายกผู้ให้ทานทายกผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียนผู้มีปัญญาที่แท้จริงไม่ใช่วัดกันที่ IQ ในการศึกษาเล่าเรียนหรือความรู้ความสามารถในการทำงานเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังเป็นความรู้ที่ทำให้ติดอยู่ในโลกแต่เขาวัดกันตรงที่ใครมีปัญญาช่วยตัวเองเนี่ยให้รอดปลอดภัยจากทุกข์ทั้งภายในโลกนี้และภายในสังสารวัฏไม่พลัดตกไปในอบายภูมิแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่แต่ในสุคติภูมิและสร้างความดีได้อย่างเต็มที่

คนที่เกิดมาแล้วละเว้นความชั่วทุกชนิดทำแต่บุญกุศลและหมั่นทำใจใสสะอาดบริสุทธิ์จนได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงผู้มีปัญญาไม่จำกัดเราต้องเป็นชนชั้นสูงหรือมียศถาบรรดาศักดิ์อย่างเดียวจะเป็นคนยากจนหรือไม่ได้รับการศึกษาแต่ถ้าหากรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นต้นไม่มีความตระหนี่อยู่ในใจไม่ประมาทในชีวิตแล้วมุ่งหน้าทำความดีอย่างไม่ลดละก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาฉลาดในกุศลธรรมเหมือนอย่างวิถีชีวิตของมหาทุกตะที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันต่อในวันนี้นะจ๊ะวิถีชีวิตของมหาทุกตะนั้นอันที่จริงแล้วท่านเคยเป็นเศรษฐีเก่าพบชาติในอดีตก็เคยร่ำรวยมาก่อนแต่มัวประมาทในชีวิตรวยแล้วก็ประมาทเลยไม่ให้ทาน

ชั้นต่ำอาศัยว่าได้กัลยาณมิตรชักชวนให้ทำบุญทำให้เกิดกุศลจิตประกอบกับมีปัญญาสามารถสอนตัวเองได้และโชคดีที่ได้ทำบุญถูกหลักวิชาดังที่หลวงพ่อได้ยกพุทธพจน์นี้ขึ้นมากล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะคือทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ก็มีจิตเลื่อมใสวัตถุทางท่านก็บริสุทธิ์ปฏิกะ6คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์ผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลจึงบังเกิดขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่มหาทุกขตะได้มีโอกาสถวายพระตาหารแด่พระบรมศาสดาซึ่ง

จนล้นออกมานอกบ้านภายในบ้านน่ะไม่มีที่ว่างเลยภรรยาของมหาทุกขตะต้องจูงลูกๆออกไปยืนอยู่ข้างนอกฝ่ายมหาทุกขตะกลับจากวิหารแล้วได้เห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นก็บังเกิดมหาปิติขนลุกไปทั่วสรรพางกายเริ่มใจว่าฝรัตนะเจ็ดประการตกเพราะพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณและปุญญานุภาพที่ตัวได้ทำในวันนี้ว่าแล้วก็เรียกไปยังราชสำนักกราบทูลในพระราชาทราบว่าบ้านข้าพระองค์เต็มไปด้วยรัตนะเจ็ดประการขอพระองค์ทรงให้ราชบุรุษเอาเกวียนไปขนเอาทรัพย์นั้นมาเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงอัศจรรย์ใจในทานที่มหาทุกขตะถวายแด่พระพุทธเจ้าและผลบุญที่เกิดขึ้นทันตาเห็นทรงส่งเกวียนพันเล่มไปขนสมบัติมาเทลงที่พระลานหลวงกองทรัพย์ได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันและก็ตรัสถามว่าในเมืองนี้เนี่ยมีใครมีทรัพย์มากถึงเพียงนี้บ้างชาวเมืองทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชาเห็นว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นของมหาทุกขตะที่ได้มาด้วยบุญจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองพระราชาได้ตรัสบอกสถานที่ที่จะสร้างบ้านใหม่ให้กับเศรษฐีใหม่ซึ่งสถานที่ตรงนั้นเคยเป็นบ้านของเศรษฐีเก่าคนหนึ่งเมื่อเศรษฐีใหม่เข้าไปดูพื้นที่ขณะที่คนงานกำลังแผ่ถางพื้นที่ให้เรียบนั้นหม้อซับก็ได้ผุดแออัดยัดเยียดกันขึ้นมาสร้างความแตกตื่นและอัศจรรย์ใจให้กับคนงานและท่านเศรษฐีใหม่เป็นอย่างยิ่งพระราชารับสั่งว่าหม้อซับเกิดเพราะบุญของเธอนั่นแหละเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์เหล่านั้นเถิดเศรษฐีใหม่ก็ได้ปลูกบ้านหลังใหญ่ได้บ้านหลังใหม่และก็ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าวิถีชีวิตใหม่ก็เริ่มขึ้นจากที่เคยยากจนอนาถาก็กลายมาเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ด้วยความตระหนักในบุญว่าเป็นที่พึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทุกอย่างเขาก็ไม่ประมาทเหมือนภพชาติในอดีตอีกต่อไปได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประมุขตลอด7 วันตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งใจมั่นว่าจะไม่ขอจนข้ามชาติอีกต่อไปแล้วจึงบำเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์รวมไปถึงคนยากจนอนาถาที่มาขอพึ่งพาอาศัยพอละโลกไปแล้วก็ได้บังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธันดร1ครั้นมาในสมัยพุทธกาลท่านก็ได้จุติจากสวรรค์มาถือกำเนิดในครรภ์ของธิดาคนโตในตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีทั้งที่ที่หมู่ญาติรู้ว่าธิดาคนโตตั้งครรภ์แล้วก็ได้นำเครื่องบริหารครรภ์มามอบเป็นบรรณาการมากมายการแพ้ท้องนาก็เป็นไปเพื่อบุญกุศลคืออยากถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์500 รูปมีท่านพระสารีบุตรเป็นประธานถวายพัตหารที่ปรุงด้วยปลาตะเพียนเมื่อภิกษุสงฆ์ฉันเสร็จนางยังค่อยรับประทานทีหลังจากนั้นความแพ้ท้องจึงค่อยระงับไปต่อมาในงานมงคลอื่นๆเช่นวันคลอดวันโกนจุกวันนุ่งผ้าใหม่เมื่อนางปรารภเหตุแล้วก็ถวายสังฆทาน

ได้ภิกษุสงฆ์500รูปทุกครั้งไปเมื่อเด็กคลอดออกมาหมู่ญาติก็ได้ขอร้องไอ้ภาษาริบุตรเถระช่วยตั้งชื่อให้พระเถระถามว่าวันที่ทารกน้อยเกิดนั้นน่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษบ้างมารดาของเด็กก็ตอบว่าท่านผู้เจริญตั้งแต่เด็กคนนี้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของดิฉันคนในบ้านนี้ที่ปัญญาอ่อนหรือผู้ไม่รู้เรื่องก็กลับเป็นคนฉลาดพระเถระจึงตั้งชื่อให้ว่าหนูน้อยบัณฑิตและมารดาของเด็กก็เชื่อว่าลูกของนางต้องเป็นผู้มีบุญมาเกิดอย่างแน่นอนเมื่อโตขึ้นหากลูกชายอยากครองเรือนก็จะไม่ขัดข้องหากปรารถนาอยากจะบวชก็จะอนุโมทนาทีนี้หนูน้อยบัณฑิตจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำเมืองหรือว่าจะเป็นอะไรต่อไปคงต้องมาติดตามกันต่อในวันต่อไปแล้วนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าการถวายทานด้วยเจตนาอันแรงกล้าด้วยปัญญาที่ผ่องแผ้วด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสและได้ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศทานที่ถวายในครั้งนั้นจึงให้ผลทันตาเห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างที่หลวงพ่อได้เล่าฟังมาแล้วข้างต้นแสดงว่าการทำบุญถูกเนื้อนาบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญมากปัจจุบันแม้เราจะไม่มีโอกาสทำบุญกับพระพุทธเจ้าแต่พวกเราทั้งหลายก็นับว่ายังโชคดีที่มีภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานของเราดังนั้นให้หมั่นสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทำกันให้เต็มที่ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: ุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้เสด็จจาริกณสาวัตถีนครเพื่อเผยแพร่คำสอนในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้ชาวเมืองได้ซึมซับนำไปปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกทุกหนแห่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปต่างสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพุทธธรรมในการนั้นมีกตุมพีผู้หนึ่งในนครสาวัตถีเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนขององค์พระศาสดาเป็นยิ่งนักกตุมพีผู้นี้ได้ตรัสเตรียมการถวายเครื่องบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธาน
1: เราต้องจัดเตรียมเครื่องทานทั้งหลายให้พร้อมเพรียงเร่งมือกันหน่อยนะพวกเจ้าตั้งใจจัดเตรียมกันให้ดีๆล่ะจะได้บุญกันทั่วทุกคน
0: กตุมพีผู้นี้ได้จัดสร้างมณฑปที่ประตูเรือนเพื่อนิมนต์ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประทับบนวรอาสน์ในมณฑปที่จัดแจงไว้นั้นจากนั้นจึงได้ถวายทานอันประณีตมีรสเลือดต่างๆแล้วยังได้นิมนต์ฉันอีก7วัน
1: ข้าแต่องค์พระศาสดาข้าพระองค์ได้จัดเตรียมทานอันประณีตต่างๆไว้ถวายแล้วขอรับตลอด7วันนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้ถวายทานให้แก่องค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยเทอญ
0: พระพุทธองค์ทรงรับทานถวายของกตุมพีดังที่เขาตั้งใจไว้ดีแล้วเมื่อล่วงเข้าสู่วันที่7การถวายบริขารทั้งปวงแก่พระภิกษุ500รูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นก็เสร็จสิ้นหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนื่องด้วยเห็นในความตั้งใจจริงของกตุมพีผู้นี้ที่ศรัทธาและมีจิตใจดีงามก่อนที่องค์พระศาสดาจะกระทำอนุโมทนาจึงได้ตรัสแก่กตุมพีด้วยความเมตตาว่าดูก่อนอุบาสกควรแล้วที่ท่านจะกระทำปีติโสมนัสเนื่องว่าท่านนี้เป็นวงของบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายด้วยว่าบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายนั้นได้บริจาคชีวิตแก่เหล่ายาจกผู้มาถึงเฉพาะหน้าแม้แต่ชีวิตของตนก็ได้ให้ไปแล้วจากนั้นองค์พระศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าสะสะปันทิตะชาดกเป็นพุทธโอวาทกตุมพีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้ในอดีตการวาระที่พระเจ้าพรหมทัตปกครองนครพาราณสีอย่างผาสุกด้วยทศพิธราชธรรมในการนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้กำเนิดเป็นพระยากระต่ายอาศัยอยู่ในป่าโดยอาศัยอยู่ร่วมกับสหายอีก3ตัวก็คือลิงสุนัขจิ้งจอกและนาค
2: ว่าอย่างไรกันบ้างล่ะท่านลิงท่านสุนัขจิ้งจอกท่านนาคช่วงเนี้ยป่าอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นจริงๆนะพวกท่านน่ะสบายดีกันหรือเปล่าล่ะ
3: เราสบายดีท่านเองก็ดูอ้วนท้วนแข็งแรงดีเหมือนกันนะท่านกระต่ายสหายรัก
4: ส่วนของข้านะไม่ไหวเลยที่อยู่อาศัยของข้าช่วงเนี้ยร้อนนอนไม่ค่อยหลับเลย
2: งั้นมานอนริมน้ำกับข้าไหมล่ะท่านหรือจะไปนอนในน้ำก็ได้นะท่านสุนัขจิ้งจอกรับรองเย็นสบาย
4: เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวข้าก็จมน้ำตายพอดีท่านนี่ก็จริงๆเลยเฮ้ยต่อไปใครจะเป็นเพื่อนคุยกับท่านล่ะ
3: จะไปนอนได้ยังไงไม่ใช่

0: 我们。
1: สหายรักทั้งสี่นี้เป็นสัตว์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะพระยากระต่ายตกเย็นทุกครั้งก็มักจะมาพบปะกันเพื่อฟังโอวาทจากพระยากระต่ายอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระยากระต่ายมองดูดวงจันทร์ก็รู้ว่าวันรุ่งขึ้นคือวันอุโบสถเมื่อทราบเช่นนั้นพระยากระต่ายจึงได้ให้โอวาทแก่สหายสัตว์ทั้งสี่ว่า
2: พวกท่านทั้งหลายวันเนี้ยพวกเราจงสมาทานศีลรักษาอุโบสถกันเถิดเพราะมีผลบุญกุศลมาก

0: ได้สิเมื่อท่านกระต่ายว่าอย่างนั้นข้าก็ไม่ขัด
1: ได้เลยข้าเอาด้วย
2: เรื่องศีลเรื่องธรรมพวกเราไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้ว
3: ทั้งสามเมื่อรับคำแล้วจึงพากันกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่างก็พากันออกหาอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ทานดังที่พระยากระต่ายสหายรักแนะนำนาคนั้นตื่นแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาขณะนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้ถึง7ตัวก่อนที่จะนำเอาเถาวัลย์มาร้อยหัวปลาแล้วขุดดินกลบฝังก่อนที่จะข้ามไปทางใต้ของแม่น้ำเพื่อตกปลาต่อไป
4: ถือไปก็เกะกะเปล่าๆนะมันจะแย่เอาแล้วเนี่ยฝังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตกปลาเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาเอา
3: เมื่อนาคออกหาอาหารผ่านมายังบริเวณนั้นและด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ว่องไวจึงได้กลิ่นข่าวปลาที่ฝังอยู่ใต้ดินลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจึงลงมือขุดพื้นดินคุ้ยเอาปลาทั้ง7ตัวที่ถูกฝังขึ้นมา
5: ฮะกลิ่นแรงฮะต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลย
3: เมื่อขุดไปได้สักพักนาคก็พบปลาซ่อนอยู่ใต้ดินจริงๆแต่เพื่อความแน่ใจว่าปลานี้ไม่มีเจ้าของนาคจึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณ3ครั้งเพื่อให้เจ้าของปลาได้ยิน
5: โอ้นี่เจอแล้วโหมีทั้ง7ตัวเนี่ยแต่เอปลาใครล่ะเนี่ยเราลองร้องเรียกดูดีกว่าถ้าไม่มีใครแสดงตนก็ถือว่าปลาเนี่ยไม่มีเจ้าของก็แล้วกันเขาจะได้ไม่หาว่าเราเป็นขโมย
3: เมื่อส่งเสียงร้องเรียกถึง3ครั้งแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดแสดงตนว่าเป็นเจ้าของปลานาคจึงตัดสินใจฆ่าปลาทั้ง7ตัวไปเก็บไว้ที่รังของตน
5: ปลาเนี่ยคงจะไม่มีเจ้าของแน่แท้แล้วล่ะงั้นเราอ่ะก็คาบกลับไปไว้ที่รังก่อนดีกว่าระหว่างเนี้ยเราจะได้ถือศีลไปด้วยเลย
3: ส่วนทางฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเองก็ออกตระเวนหาเหยื่อเช่นกันจนกระทั่งไปพบกับกระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งเข้าสุนัขจิ้งจอกจึงเดินเข้าไปสำรวจหมายจะหาอาหารแล้วก็พบเนื้อย่าง2ไม้เหี้ย1ตัวและหม้อนมส้ม1หม
6: ้อออาหารเหล่านี้มันมีเจ้าของหรือเปล่าเนาะสุ่ม4สุ่ม5หยิบไปท่าจะไม่ดีแน่เลยลองร้องเรียกหาเจ้าของหน่อยก็แล้วกัน
3: เพื่อความแน่ใจว่าอาหารเหล่านี้ไม่มีเจ้าของสุนัขจิ้งจอกจึงส่งเสียงร้องขึ้นมา3ครั้งเผื่อว่าเจ้าของจะได้ยินจะได้รีบมาแสดงตน

0: เมื่อเห็นว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวสุนัขจิ้งจอกจึงคาบอาหารที่พบในกระท่อมกลับไปไว้ยังพุ่มไม้รังของตนและเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาจากนั้นก็นอนถือศีลส่วนทางฝ่ายลิงก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่าเพื่อเก็บมะม่วงมาไว้ยังพุ่มไม้รังของตนเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาแล้วก็นอนจำศีลเช่นกัน
1: เก็บมะม่วงไว้สักขนาดนี้คงพอและกลับรังไปจำศีลได้แล้วเรา
0: ทางด้านพระยากระต่ายกลับไม่ได้ออกไปหาอาหารมาตุนไว้เหมือนเช่นสัตว์อื่นๆได้แต่นอนจำศีลอยู่ในรังของมัน
2: เราเองจะไปเก็บหญ้าแพรกมาตุนไว้ให้ทานก็คงจะไม่มีใครอยากได้หญ้าแพรกไปกินหรอกจะเป็นงาหรือว่าข้าวสารเราเองก็ไม่มีถ้ามียาจกมาขอทานจากเราเราจะให้เนื้อของเรานี่แหละแก่ยาจกไป
0: ด้วยอนุภาพของศีลที่พระยากระต่ายได้ทำไว้นี่เองได้ทำให้บัลลังก์ของท้าวสักกะนั้นเร่าร้อนด้วยเหตุนี้ท้าวสักกะจึงได้ลงมาเพื่อพิสูจน์ศีลของสัตว์ทั้งสี
3: ่เราต้องทดลองจิตใจของพระยากระต่ายกับพวกพ้องดูดีกว่าว่าจะมั่นคงในศีลสักแค่ไหน
0: ทันทีที่ลงมาถึงโลกมนุษย์เท้าสักกะในร่างของพราหมณ์ก็มุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนาคก่อนเมื่อเห็นพราหมณ์ยืนอยู่ที่นั่น

0: ารังของตนนาคจึงถามกลับไปว่า
1: ท่านพราหมณ์ท่านมาเพื่อต้องการสิ่งใดหรื
2: ออ๋อไม่มีอะไรมากหรอกท่านนาคเราเพียงต้องการอาหารบางส่วนเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิด
1: ได้สิท่านพราหมณ์ตอนนี้ข้ามีปลาตะเพียนอยู่7ตัวข้ามีอยู่เท่านี้แหละเชิญท่านรับประทานแล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดไม่ต้องเกรงใจ
0: หลังจากรับปลาจากนาคแล้วเท้าสักกะในร่างของพราหมณ์ก็ตรงไปยังรังของสุนัขจิ้งจอกต่อทันทีเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นพราหมณ์ยืนอยู่จึงถามออกไปว่าม
3: ีสิ่งใดให้เราช่วยหรือท่านพราหมณ์บอกมาเถิดเรายินดี
2: เราเพียงต้องการอาหารเท่านั้นท่านสุนัขจิ้งจอกจะมากน้อยก็แล้วแต่ท่านจะกรุณา

0: เถิดไม่มีปัญหานี่เลยท่านพราหมณ์ข้ามีเนื้อย่าง2ไม้เหี้ย1ตัวแล้วก็นมส้ม1หม้อข้าไปเอามาจากกระท่อมของคนรักษานาเมื่อคืนโน่นเท่านี้คงพอให้ท่านอิ่มอยู่หรอกนะเอาไปเถอะข้ายกให้ท่านหมดเลยแล้วเชิญท่านเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าตามสมควรเถิด
1: ขอบคุณท่านมากท่านสุนัขจิ้งจอกผู้ใจบุญ
2: หลังจากได้รับอาหารจากสุนัขจิ้งจอกแล้วพรามก็มุ่งหน้าไปยังรังของลิงต่อทันที
3: เอท่านพรามมายืนอยู่ตรงหน้ารังเราด้วยเหตุอันใดเลยมีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือบอกมาเถิด
1: มิมีสิ่งใดหรอกท่านลิงข้าเพียงต้องการมาขอแบ่งปันอาหารเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิด
3: ได้สิท่านพรามข้ามีมะม่วงสุกอยู่แล้วก็มีน้ำเย็นๆเชิญท่านทานตามสะดวกแล้วจะพักผ่อนใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแถวๆรังเราก็ได้นะจากนั้นแล้วค่อยเข้าป่าไปเจริญสมณธรรมเถิดท่านพราม
1: ขอบคุณมากนะท่านลิง
2: จากนั้นพรามจึงได้มุ่งตรงไปยังรังของพระยากระต่ายโดยหมายที่จะไปทดสอบศีลของกระต่ายเช่นกัน
1: สัตว์ทั้งสามนี้ดำลงอยู่ในศีลดีมากต่อไปก็ตาพระยากระต่ายบ้างแล้วนะลองดูหน่อยสิว่าจะเหมือนสัตว์ทั้งสามหรือเปล่า
2: เพียงครู่เดียวพรามก็มาถึงหน้ารังของพระยากระต่าย
4: พรามท่านนั้นมีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือเปล่า
1: ข้าเพียงแต่ต้องการมาขอบริจาคอาหารจากท่านเท่านั้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านจะเห็นกรุณาเถิดนะท่านพระยากระต่าย
4: อาหารหรือท่านพราหมณ์อันตัวเราเนี่ยมิได้เก็บอาหารไว้ให้หรอกข้าวหรือว่างาเราก็ไม่มีเอาอย่างนี้ไม่ล่ะท่านพราหมณ์ท่านย่างเรากินก็ได้แต่ท่านน่ะเป็นผู้มีศีลจักไม่ทำปานาติบาตนี่นาถ้าอย่างนั้นน่ะท่านก็จงไปรวบรวมฟืนมาก่อไฟเสร็จแล้วอ่ะเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้ท่านทานเนื้อของเราก็แล้วกันนะท่านพราหมณ์เมื่อเนื้อของเราสุกแล้วอ่ะก็เชิญท่านทานแล้วค่อยกระทำสมณธรรมก็แล้วกันนะ
2: เมื่อท้าวสักกะได้ฟังดังนั้นก็เนรมิตกองไฟขึ้นมาแล้วบอกให้พระยากระต่ายเข้าไปในกองไฟที่โหมลุกโชติช่วงนั้น
1: ข้าเตรียมไฟไว้พร้อมแล้วท่านกระต่ายท่านจะทำเยี่ยงไรต่อไปหรือ
4: เราก็จะกระทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่ท่านเราจะโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้สุกเพื่อให้ท่านทานเนื้อของเราไงล่ะ
2: เมื่อพร้อมแล้วกระต่ายก็สะบัดขนตัวเอง3ทีเพื่อไล่ให้แมลงต่างๆที่เกาะขนตัวเองอยู่หลุดไปให้หมดจะได้ไม่ต้องถูกไฟเผาตายตามไปด้วยก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งเข้ากองไฟอย่างไม่เกรงกลัวมิหนำซ้ำยังแสดงท่าทีรื่นเริงราวกับโลดแล่นอยู่บนวิมานก็มิป่า
4: เราได้ทำตามอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวพอเราสุกแล้วจะทานเนื้อเราได้ไม่ต้องเกรงใจนะท่านพราม
2: แต่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทันทีที่พระยากระต่ายกระโจนเข้าสู่กองไฟกลับพบว่ากองไฟนั้นไม่ได้มีความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว
4: เอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมไฟที่ท่านพรามก่อขึ้นมาถึงได้ไม่มีความร้อนเลยล่ะแล้วอย่างเนี้ยเนื้อของเราจะสุกได้อย่างไรท่านพรามนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ท่านพระยากระต่ายเอ๋ยเราไม่ใช่พรามดอกแท้จริงเราคือท้าวสักกะเราเนรมิตกายเป็นพรามเพื่อจะมาทดสอบศีลของท่านเท่านั้นเอง
4: ท่านท้าวสักกะนี่ท่านเพียงต้องการทดสอบข้าเท่านั้นหรือเป็นอย่างนี้แล้วไซผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรกันเล่าถึงปรารถนาของข้าที่ต้องการสละชีวิตให้ทานแก่ท่านน่ะ
1: มิจำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องล่วงรู้หรอกท่านพระยากระต่ายคุณความดีในการเสียสละชีวิตเพื่อให้ทานของท่านในครั้งนี้จะคงอยู่ปรากฏตลอดไป
2: ทันทีที่กล่าวจบเท้าสักกะในร่างของพราหมณ์ก็ทำการเขียนรูปพระยากระต่ายไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการเสียสละครั้งนี้ให้อยู่สืบไปจากนั้นก็นำพระยากระต่ายขึ้นมาจากกองเพลิงให้นอนพักบนพุ่มไม้อย่างเป็นสุขก่อน

หลังจากพระพุทธองค์ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วก็ทรงประกาศแก่กระตุมพีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายว่านาคในการนั้นกำเนิดเป็นพระอานนท์สุนัขจิ้งจอกกำเนิดเป็นพระโมคคัลลานะลิงกำเนิดเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะกำเนิดเป็นพระอนุรุทธะพระยากระต่ายเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

สัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะแล้วนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมาย

ที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้ค่อยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาไปเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องเราจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไป

ลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจแล้วก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิต
ที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิด

พราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ใหม่นะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ใหม่มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเพย์เปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็

ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดความลำบากเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็เฝ้าเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งไปทุกวัน

เวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ขณะที่ลูกกำลังเรียบเรียงเรื่องราวของตัวเองอยู่นี้ลูกรู้สึกวิตกกังวลและกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเหลือเกินดังนั้นลูกจึงได้แต่ภาวนาให้เรื่องราวของลูกส่งถึงครูใหญ่โดยเร็วที่สุดเพราะลูกเชื่อมั่นว่าเหตุผลในเชิงกฎแห่งกรรมและคำแนะนำของครูใหญ่จะเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้ายไม่ใช่จ้ะไม่ใช่จ้ะเป็นแสงสว่างสุดๆนี่แต่บอกเสมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ช่วยเยียวยาสภาพจิตใจลูกอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะบ่อยครั้งลูกได้หาทางออกให้กับชีวิตโดยการคิดฆ่าตัวตายและสิ่งที่ช่วยชีวิตลูกไว้ได้ทุกครั้งนั่นก็คือคำสอนครูใหญ่ที่พูดว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมากฆ่าตัวตายร้ายกว่าฆ่าคนอื่นและหลังจากตายไปแล้วก็ต้องไปชดใช้กรรมอย่างทรมานยาวนานกว่านี้อีกหลายเท่านักเกิดใหม่ก็ต้องไปฆ่าตัวตายกันอีกแต่เหตุนี้จึงทำให้ลูกฮึดสู้ขึ้นมาค่ะเรื่องลูกมีดังนี้ลูกถูกเลี้ยงให้เติบโตขึ้นท่ามกลางครอบครัวที่มีความพร้อมมาตั้งแต่เล็กเพราะลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจบการศึกษามาจากเมืองนอกดังนั้นท่านยังพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกอย่าไม่ขาดตกบกพร่องโดยให้เรียนโรงเรียนดีๆส่งเสริมด้านกีฬาจนตัวลูกก้าวถึงขั้นเป็นนักกีฬาเขตแข่งขันชนะคว้าเหรียญทองมาได้อีกทั้งลูกยังได้ถูกประคบประงมอย่างดีโดยไม่ให้รับรู้ปัญหาใดๆของครอบครัวเลยจึงทำให้ลูกคิดเสมอว่าเราเป็นคนโชคดีคนหนึ่งโชคดีที่สุดเลยที่เติบโตขึ้นมาสภาพครอบครัวที่อบอุ่นเสมอนี่แต่แท้จริงพ่อแม่ทะเลาะ กันมากแต่ท่านปกปิดไม่ให้ลูกรับรู้ความรู้สึกภาคภูมิใจได้ดำเนินไปในจิตใจลูกจนกระทั่งลูกเรียนถึงระดับม .5 และความสะเทือนใจก็ได้เกิดขึ้นกับลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะอยู่ๆแม่ก็มาบอกลูกว่าแม่ได้ยาขาดจากพ่อแล้วตอนนั้นลูกสับสนและได้พยายามถามเหตุผลจากท่านทั้งสองแต่ก็ไม่ได้เหตุผลที่แน่ชัดในการยาขาดของท่านก็ทำมีบุญด้วยกันแค่นั้นแหละทำลูกได้แต่ร้องไห้แล้วเขาเข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องชนิดต้องมาเกิดขึ้นกับตัวลูกซึ่งลูกก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วเรา

ไม่มีครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปแล้วหลังจากที่แม่บินไปต่างประเทศแม่ได้โทรมาบอกลูกว่าแม่ไม่ได้ไปฮ่องกงแต่ไปอยู่อเมริกาเอาหนักเข้าไปอีกอยู่ประเทศมหาอำนาจเลยลูกเอ้ยถึงหลังจากนั้นอีก2ปีแม่ก็ได้แต่งงานใหม่และแม่ก็ได้ชวนลูกไปอยู่ด้วยแต่ลูกเลือกที่จะอยู่กับพ่อค่ะเพราะอยากเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทยก่อนครั้นเมื่อลูกจบปริญญาตรีแล้วพ่อจึงส่งลูกไปเรียนต่อโทที่อเมริกาโดยที่พ่อบอกว่าพ่อมีเงินพอส่งลูกไหวนี่เห็นไหมจ๊ะแต่ในครึ่งปีสุดท้ายพ่อโทรมาบอกว่าหมุนเงินไม่ทันและด้วยความเป็นห่วงลูกยังได้ถามถึงเหตุผลแต่พ่อกลับปิดบังไม่ยอมบอกใครเลยครั้นลูกซักมากๆเราก็เริ่มขัดแย้งกันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายลูกต้องตัดสินใจบินกลับเมืองไทยพอมาถึงอยู่ๆก็มีหมายศาลมาเรียกตัวพ่อไปขึ้นศาลมีคนแปลกหน้ามามากมายทยอยกันมาทวงหนี้สินที่บ้านลูกงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูกพยายามถามเรื่องราวนี้จากพ่อหลายครั้งแต่พ่อเลี่ยงที่จะตอบจนต้องทะเลาะกันรุนแรงลูกจึงหันมาใช้วิธีสืบเรื่องนี้จากคนรอบข้างแล้วก็นำเรื่องมาปฏิปต่อกันจนกระทั่งได้ความว่าพ่อนำที่ดินที่เป็นมรดกที่คุณย่าให้ครอบนักทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อไปลงทุนทำหมู่บ้านแต่กลับโดนโกงไปจนหมดตัวรวมทั้งบ้านหลังสุดท้ายที่ครอบครัวเราใช้ซุกหัวนอนพ่อก็นำไปจำนองอีกด้วยก็เรื่องมันจำเป็นนะลูกรวมทรัพย์สินที่โดนโกงไปตลอดจนเงินที่ต้องใช้หนี้ธนาคารและไฟแนนซ์มีมากถึง44ล้านบาทจากความจริงตรงนี้เองทำให้ลูกแทบจะสิ้นสติแต่ตรงข้ามพ่อลูกกับเฉยเมยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยสำราญไปกว่านั้นท่านได้หันมาใช้ชีวิตเยี่ยงคนไฮโซคือสูบซิก้าซองละ160บาทออกไปตีกอล์ฟทุกวันซึ่งในแต่ละวันต้องใช้เงินในสังคมนี้ถึงวันละ 3,000 บาทพ่อดำเนินชีวิตอย่างไม่รู้ร้อนหนาวอย่างนี้นานถึง2ปีเต็มๆทั้งที่พ่อมีหนี้สินท่วมตัวและยังไม่รู้เลยว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาใช้ทั้งหมดจึงทำให้ลูกต้องพูดกับพ่อว่าเราไม่มีเงินแล้วทำไมพ่อถึงใช้ชีวิตแบบนี้พ่อก็ตอบสั้นๆว่ามันเงินของพ่ออย่ามายุ่งโดยพ่อเหตุผลว่าเขายังมีเงินก้อนสุดท้ายอีก4ล้านบาทที่ทำงานให้ตอนออกจากงานแล้วซึ่งลูกก็จะกำชับพ่อเกี่ยวกับเงินก้อนนี้เสมอๆว่าอย่าเพิ่งเอาไปทำอะไรเด็ดขาดเพราะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้เลี้ยงชีวิตพ่อแล้วนะแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิคะเพราะลูกเริ่มสังเกตว่าพ่อเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อไม่ไปตีกอล์ฟอีกแล้วพ่อเริ่มซึมไม่พูดไม่จาไม่กล้าเข้าสังคมไม่ยอมออกนอกบ้านเลยพ่อเดินแต่นอนจำปลักอย่างสิ้นหวังอยู่กับความทุกข์อะไรบางอย่างบางครั้งนั่งเก้าอี้อย่างเมื่อยลอยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ หันมากินมาม่าแทนอาหารทุกมื้อเอ้าอร่อยนะลูกลูกรู้สึกสังหรณ์ใจเห็นท่านนอนนั่งอย่างนั้นจึงมาถามท่านถึงเรื่องเงิน4ล้านจะรู้ว่าเงิน4ล้านก็สุดท้ายได้อันตรธานไปหมดสิ้นแล้วเพราะพ่อไปเล่นแชร์ลูกโซ่โซ่เลยพันคอและโดนโกงไปจนหมด ซึ่งทุกวันนี้พ่อก็ได้แต่ซึมเศร้ารอวันนี้เขามาล่าไปขึ้นศาลรอวันนี้ธนาคารมายึดบ้านหลังเดียวที่เราอาศัยอยู่รอวันที่จะไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยได้ไม่ยอมทำอะไรเลยลูกเสนออะไรท่านก็ไม่เห็นด้วยสักอย่างท่านบอกว่าอาจารย์จะอยู่บ้านหลังนี้จนตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะทำให้ลูกทะเลาะและขัดแย้งกับพ่ออย่างรุนแรงแทบทุกวันจะลูกเครียดและกดดันและรับไม่ได้ที่พ่อไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยทุกวันนี้ลูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ท่ามกลางความมืดสนิทเปล่าเปลี่ยวไม่มีใครและวิ่งหนีก้อนหินใหญ่ที่กำลังเคลื่อนกันมาทับจากทุกทิศทางโดยไม่มีใครช่วยอะไรลูกได้เลยโดยเหตุนี้ทำให้ลูกนะเข้าใจลึกซึ้ง
ถึงความรู้สึกของคนที่

สื่อสิ่งไม่ดีกับพระเนนและเจ้าหน้าที่ในวัดค่ะคุณพ่อเพื่อนสนิทของลูกท่านเป็นนักจัดรายการวิทยุธรรมะชื่อดังท่านคำว่าพระธรรมกายและได้เป็นกัลยาณมิตรในเส้นทางทำให้แก่ลูกท่านมักจะมีธรรมะและให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับลูกเสมอทำให้ลูกรักและคุ้นเคยกับท่านมากและรักท่านเสมือนพ่อแท้ๆคนหนึ่งแต่โชคร้ายที่ท่านเป็นคนติดบุหรี่ทำให้วาระสุดท้ายตั้งแต่ได้โรคมะเร็งปอดในวัย66ปีคุณยายของลูกท่านทำบุญตามประเพณีและมักจะฆ่าสัตว์ทำอาหารอยู่เป็นประจำในเวลาสุดท้ายท่านโดนมอเตอร์ไซค์ชนเสียชีวิตทันทีในวัย66ปีคุณตาของลูกท่านเป็นช่างตัดสูตรที่มีชื่อเสียงมากทำบุญตามประเพณีและชอบไหว้เจ้าในบั้นปลายชีวิตท่านตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในวัย80ปีคำถามบุญใดที่ทำให้พ่อมีสมบัติมากมายในตอนต้นแต่ต้องอันตรธานหาไปหมดอย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ถูกโกงจนมีหนี้สินมากมายทำไมคุณพ่อถึงมีอัธยาศัยไม่กล้าสู้ความจริงและไม่กล้าสู้ชีวิตต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันท่านทั้งสองผูกเวรหรือมีกรรมในอดีตกันมาหรือไม่อย่างไรและทำไมลูกต้องมาเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันและทุกคนไม่รักไม่ช่วยเหลือกันคะบุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดในครอบครัวที่มีความพร้อมมากในวัยต้นและส่งเสริมด้านการศึกษาให้ลูกเป็นอย่างดีแต่ต้องมารับปัญหาหนี้สินที่ต้องช่วยพ่อรับผิดชอบถึง44ล้านลูกและคุณพ่อทำบุพกรรมอะไรร่วมกันมาคะเรื่องนี้ก็มีเหตุทั้งสิ้นแหละจ้ะลูกมีบุญพอที่จะปลดหนี้สินจำนวน44ล้านให้หมดไปไหมคะและลูกต้องจัดการกับภาวะหนี้สินหรือแก้ไขอย่างไรต่อไปคะบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องมาทำงานหนักมากถึงหลายอาชีพเพื่อแลกกับเงินแล้วมักจะโดนโกงค่าจ้างเป็นประจำหากลูกจะเข้าหุ้นกับคนอื่นในการลงทุนทำธุรกิจลูกยังมีผังโดนโกงหลงเหลืออยู่บ้างไหมคะหากมีจะต้องแก้ไขอย่างไรคะทำไมลูกชอบงานศิลปะด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากและในส่วนที่ลูกยังเป็นโยมอาจารย์ถวายความรู้ภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกจะได้รับอานิสงส์นี้อย่างไรบ้างอดีตชาติลูกเคยเป็นครูมาบ้างไหมคะพอลูกรู้สึกผูกพันและมีความสุขเมื่อได้สอนค่ะทำไมลูกถึงมีความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากอดีตชาติลูกกับท่านและเพื่อนสนิทคนนี้มีความสัมพันธ์กันมาอย่างไรนี่คุณพ่อของเพื่อนสนิทตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณยายโดนรถชนตายท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดทำให้คุณตาลูกเป็นมะเร็งลำไส้ท่านตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศหรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมใดที่ญาติญาติและคนรอบข้างรวมถึงคุณพ่อและลูกของลูกถึงไม่เห็นด้วยกับการมาวัดของลูกเลยและยังชอบว่าลูกว่าบ้าหรือเป็นโรคประสาทไปแล้วที่มาวัดนี้เนี่ยลูกต้องแก้ไขบุพกรรมนี้อย่างไรและต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ญาติญาติอย่างไรคะลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกทราบบุญมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคะมีหน้าที่อะไรในกองทัพทำและจะมีบุญกับพระธรรมกายในชาตินี้ไหมคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าพ่อมีสมบัติตอนต้นมากมายแต่สุดท้ายสมบัติต้องอันตรธานไปหมดอย่างรวดเร็วว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ต้องโดนโกงไปหมดเพราะในอดีตเวลาพ่อทำบุญมักจะปีติยินดีในตอนต้นแต่ต่อมาภายหลังก็จะรู้สึกเสียดายว่าแม้ไม่น่าทำอย่างมากมายเลยดังนั้นจึงทำให้กรรมตระหนี่ชาติอื่นบริบกรรมที่ไปโกงคนอื่นเข้ามาได้ช่องมารวมส่งผลจ้าเห็นไหมจ๊ะคุณพ่อมีทะยาสายไม่กล้าสู่ความจริงไม่กล้าสู่ชีวิตเพราะปัจจุบันชาติเนี่ยท่านถูกเลี้ยงดูอย่างสุขสบายในตอนต้นชีวิตของท่านจึงติดความสะดวกสบายหรูหรามาจนคุ้นจมไม่ลงจนอายุมากจึงมีอัธยาศัยไม่กล้าสู้ความจริงไม่กล้าสู้ชีวิตนี่จะแก้ไขทั้งชวนท่านเข้าวัดปฏิบัติธรรมพอใจท่านจิตนิ่งภายในแล้วก็จะทำให้ท่านกระจายชีวิตและมีกำลังขึ้นกำลังใจขึ้นจ้ะคุณพ่อคุณแม่ต้องเลิกกันเพราะศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกันกับปัญหาเรื่องหนี้สินเงินทองในปัจจุบันอีกทั้งท่านทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้

ึงทำให้ท่านต้องเลิกกันทั้งๆที่เริ่มต้นชีวิตคู่เริ่มด้วยความรักกันหวานชื่นแต่ท่านทั้งสองก็ไม่ได้ผูกเวรกันมานะจ๊ะหมดบุญจากกันลูกมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันทุกคนไม่รักกันไม่ช่วยเหลือกันเพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ในอดีตของลูกสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกกันกับขาดบุญในการสงเคราะห์ญาติบางครั้งลูกก็ทำทานโดยไม่เคารพคือทำไปงั้นๆน่ะจึงทำให้มาอยู่ในครอบครัวที่ไม่รักกันไม่สามัคคีกันจ้านี่ลูกเกิดในครอบครัวที่มีความพร้อมในวัยต้นและส่งเสริมการศึกษาให้ลูกเป็นอย่างดีแต่ต้องมารับปัญหาหนี้สินต้องใช้พ่อต้องช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน44ล้านบาทละลูกมีกรรมคล้ายกับพ่อคือว่าจะทำบุญมักจะปิติยินดีในตอนแรกแต่มาภายหลังมักจะเสียดายลูกนี้ไม่ทำเท่าก็ดีเลยจึงทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นๆก็มาแทรกอีกทั้งเคยเกิดเป็นญาติสนิท กับพ่อมาในอดีตและได้เคยมีส่วนในการอนุโมทนาบาปในการที่พ่อไปโกงคนอื่นเข้ามาพ่อในชาตินั้นที่เป็นญาติกันก็ดีแล้วได้เงินมาจึงต้องมาร่วมรับปัญหาหนี้สินช่วยพ่อรับผิดชอบเงิน14ล้านบาทจ้ะลูกจะจัดการภาระหนี้สินดังกล่าวก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนต้องทำใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบทางออกเมื่อใจสงบแล้วเดี๋ยวดวงปัญญาและกำลังใจก็จะเกิดขึ้นจะรู้วิธีการโนฮาวมันจะเกิดขึ้นตอนที่ใจสงบนะจ๊ะอีกทั้งมันนั่งสมบุญทุกบุญและนึกถึงบุญทุกบุญในใจที่พองใสแล้วก็อธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายใช่ลูกจะมาทำงานหลากหลายที่เพื่อแลกกับเงินและมักจะโดนโกงค่าจ้างเป็นประจำเพราะกรรมในอดีตหลายชาติเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องบุญและผลแห่งบุญแต่เชื่อเรื่องหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในหลายๆชาติที่ผ่านมาและชาตินั้นหลายๆชาติก็มีความตระหนี่และก็เบี้ยวค่าแรงลูกจ้างบุญรวมส่งผลให้เขาเบี้ยวค่าจ้างมั้งจ้ะเนี่ยลูกทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นหากลูกจะเข้าหุ้นลงทุนธุรกิจกับคนอื่นลูกจะมีความรอบคอบรัดกุมเรื่องการทำสัญญาให้มากกว่านี้จ้ะมากกว่าความเชื่อใจกันเพียงอย่างเดียวจ้ะเพราะลูกยังมีผังที่จะถูกโกงอยู่อีกนะแต่ว่าอยู่บ้างแต่ถ้าลูกรอบคอบไม่ฟังให้ดีเลยจ้ะถ้าลูกรอบคอบแล้วมันสั่งสมบุญนึกถึงบุญและมหาปูชนียาจารย์บ่อยๆก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะไอ้ที่เขาจะถูกโกงก็มันก็จะค่อยๆหมดไปลูกชอบทำงานธุรกิจด้านออกแบบสิ่งพิมพ์มากเพราะมีอัธยาศัยที่ชอบทางด้านศิลปะมาข้ามชาติโดยมีอยู่ชาตินึงลูกจะไปเกิดเป็นคนทันสายศิลป์ไม่ใช่สายวิทย์สายศิลป์ที่มีความคุ้นเคยในด้านนี้เท่านั้นเองแหละจ้าอานิสงส์ที่ลูกมาถวายความรู้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรในวัดและช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัดลูกก็จะได้อานิสงส์โดยย่อนะจ๊ะคือจะมีปัญญาสว่างสวยจะมีความรอบรู้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีพวกพ้องคนดีมากมายมีชื่อเสียงในด้านออกแบบศิลปะในภพชาติต่อไปอีกทั้งบุญนี้ก็จะช่วยบรรดาในกิจการในการออกแบบในปัจจุบันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจ้าให้ทำต่อไปในลูกนะลูกมีความสุขในการสอนเพราะมีความสุขในการให้วิทยาทานเนื่องจากตินิสัยมาจากชาติหนึ่งก่อนที่จะไปเกิดเป็นคนนั้นสายศิลป์ได้เป็นครูสอนศิลปะมาก่อนทุกครั้งที่ถ่ายทอดความรู้ให้ศิษย์ก็มักจะมีความสุขจ้าแล้วไปเป็นคนทันสายศิลปะแล้วไปความคุ้นเคยกับพ่อของเพื่อนสนิทมากเพราะในอดีตชาติหนึ่งคุณพ่อของเพื่อนสนิทเคยเป็นคุณพ่อของลูกและเพื่อนสนิทแปลว่าลูกกับเพื่อนสนิทเป็นพี่น้องกันโดยตัวลูกเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทที่เป็นน้องสาวเพื่อนสนิทเป็นน้องสาวตัวลูกเป็นพี่ชายในชาตินั้นเนี่ยจะมีความคุ้นเคยและผูกพันกันเป็นพิเศษจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่ชายน้องชายคุณพ่อเพื่อนสนิทตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส 3ด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา

ได้รับบุญที่อธิษฐานไปแล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านกำลังเพิ่มเรื่องทิพยสมบัติบนสวรรค์และฝากมาบอกว่ามีความสุขมากและได้รับบุญที่ทุกคนอุทิศไปให้จ้าคุณยายโดนรถชนตายเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันฆ่าสัตว์ทำอาหารแต่จะว่าชาติหนึ่งได้เคยฆ่าสัตว์แต่ท่อนไม้ทุบที่สะที่คอของวัวตัวนั้นแล้วก็เชือดเฉือนเนื้อมาเป็นอาหารมาส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้แล้วก็ไม่มีข้อความใดฝากมาคุณตาเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตมาส่งผลตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะได้บุญอีกจ้ะให้ทำวัดระบาดไปให้ท่านนะจ๊ะญาติและคนข้างๆก็โดนทั้งคุณพ่อมีด้วยกับการมาวัดของลูกเพราะกรรมในอดีตลูกนะขาดบุญชวนคนเข้าวัดอีกทั้งมีเศษกรรมในการไปห้ามไม่ให้คนมาทำบุญอีกด้วยมารวมส่งผลจ้ะใครเขาจะทำบุญก็ไปพูดตัดรางกำลังใจเขาจะแก้ไขลูกก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับท่านเหล่านั้นด้วยใจที่ใสเยือกเย็นและอดทนอีกทั้งต้องมาอนุโมทนาบุญในการสร้างความดีของผู้อื่นผู้มีบุญอื่นด้วยจ้ะตัวลูกคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนสนิทของลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยคุณพ่อคุณแม่เคยร่วมบุญสร้างบารมีกับผู้อื่นร่วมบุญกับผู้อื่นที่เข้ามาทำบุญกับหมู่คณะจึงมีสายบุญอยู่บ้างกับหมู่คณะจ้าร่วมบุญกับคนอื่นครับตัวลูกเองก็เคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาจึงมักทำบุญแบบตามอารมณ์จึงทำให้วิบากกรรมเก่าในอดีตได้ช่องมาตัดหล่อนเพื่อนสนิทก็เป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งเต็มที่บางครั้งตามอารมณ์นี่ตัวลูกและเพื่อนสนิทก็เป็นกองเสบียงดังกล่าวและช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ชาตินี้ให้ตั้งใจนั่งธรรมะให้เต็มที่อย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมนต์วิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่181จากตอนที่แล้วมโหสถได้กล่าวเปรียบเปรยพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะดอกทองฟ้าน่ะถูกแสงจันทร์ในยามราตรีสาดส่องจึงแลเห็นเหมือนชิ้นเนื้อสดฝูงสุนัขจึงพากันวิ่งกรูกันเข้าล้อมต้นไว้ตลอดทั้งคืนแต่แล้วเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยจำรัดขึ้นฝูงสุนัขจิ้งจอกจึงรู้ว่าเป็นดอกทองฟ้าต่างพากันสิ้นหวังวิ่งกลับไปอย่างละห้อยละเหี่ยใจฉันใดพระองค์ก็เช่นกันทรงยกทัพเข้าล้อมจับพระเจ้าวิเทหราชแต่เมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่ในที่นี่เสียแล้วพระองค์ก็จะทรงสิ้นหวังเสด็จกลับไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกหมดความอยากแล้ววิ่งกลับไปฉะนั้นพระเจ้าจุลนีทรงกลิ้วเป็นกำลังจึงมีรับสั่งว่าพวกเจ้าทั้งหลายน่ะจงรุมตัดมือเท้าหูและจมูกของมันเสียบมันด้วยเหลาเหล็กแล้วย่างให้ร้อนเหมือนย่างเนื้อจงช่วยกันทิ่มแทงมันด้วยหอกถลกเนื้อเถือหนังด้วยตะขอเหลาให้สมแก่ความแค้นที่มันกล้าปล่อยวิเทหราชศัตรูของเราให้หนีไปได้มโหสถได้ยินดังนั้นก็หัวเราะขึ้นเบาๆพลางคิดว่าเห็นทีพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่ทราบว่าพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ได้ถูกเราจับกุมตัวส่งไปมิถิลานครแล้วพระองค์จึงคิดจะทำร้ายเราให้ย่อยยับหากพระองค์ได้ทรงทราบความจริงแล้วเนี่ยความโศกย่อมท่วมทับพระหทัยในที่สุดพระองค์ก็จะสลบอยู่บนหลังช้างนั่นเองแล้วมโหสถก็ทูลโต้ตอบด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่าจะเป็นไรไปเล่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จะตัดมือตัดเท้าตัดหัวตัดจมูกของข้าพระองค์ซะก็ได้แต่โปรดทรงรู้ไว้เถิดว่าพระราชาของข้าพระองค์น่ะก็จะให้ตัดพระหัตถ์พระบาทพระกรรณและพระนาสิกของพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาของพระองค์เช่นเดียวกันเชิญเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเชิญลงโทษข้าพระองค์ตามแต่ทรงปรารถนาเถอะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับดังนั้นก็ยิ่งทรงสงสัยว่ามโหสถน่ะพูดเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรหรือเป็นเพราะมันกลัวตายจึงได้พร่ำเพ้อไปอย่างนั้นเองมันคงไม่รู้หรอกว่าเราได้จัดการอารักขาลูกเมียของเราไว้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วจึงตรัสว่าเจ้าอย่าได้บ่นเพ้อไปเลยเราไม่ฟังคำของเจ้าหรอกบัดนี้เจ้าอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วพระองค์ตรัสข่มขู่ซ้ำด้วยยังไม่ทรงเชื่อมโหสถบัณฑิตเห็นอาการของพระเจ้าจุลนีก็คิดว่าพระเจ้าจุลนีน่ะคงยังไม่เชื่อถ้อยคำของเราซะเป็นแน่ดูเหมือนจะทรงสำคัญผิดทิศไปว่าเราน่ะกลัวตายจึงได้ทูลท้าทายให้พิสูจน์ความจริงว่าข้าแต่มหาราชหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อคำของหม่อมฉันก็ขอเชิญเสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศเพื่อทอดพระเนตรให้ประจักษ์แก่สายพระเนตรเถอะเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงเห็นแม้เงาของพระมเหสีพระโอรสพระธิดาตลอดจนพระชนนีผู้เป็นที่รักของพระองค์
เพราะได้ถูกทหารของหม่อมฉันได้ควบคุมตัวมาน้อมถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชเสียแล้วพระเจ้าจุลนีทรงระลึกถึงเสียงคร่ำครวญที่แว่วมาคล้ายเสียงพระนางนันทาเทวีเมื่อยามดึกของคืนที่ผ่านมาน่ะกอบกับทรงพิจารณาจากคำยืนยันหนักแน่นของมโหสถจึงทรงปักใจเชื่อว่าที่มโหสถพูดมานั้นมากกลัวจะเป็นความจริงซะแล้วครั้นทรงดำริเช่นนั้นแล้วความโศกาอาดูลก็ท่วมทับในพระหฤทัยอย่างล้นเหลือยากที่จะทรงกล้ามกลืนไว้ได้และเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดเท้าเธอจึงตรัสเรียกอมาตย์ผู้หนึ่งมาเฝ้าพลางมีรับสั่งว่าเร็วพวกเจ้าน่ะจงไปดูในวังของเราให้ท่วนทีว่าเหตุการณ์เป็นจริงอย่างที่มโหสถพูดหรือไม่อมาตย์พร้อมเหล่าราชบุรุษก็รีบควบม้ากลับไปยังพระราชนิเวศทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็พบคนเฝ้าประตูวังและนางสนมกำนันถูกมัดมือมัดเท้าถูกอุดปากขังไว้ในห้องมืดภาชนะก็ถูกทุบแตกกระจายเกลื่อนของเคี้ยวของบริโภคก็ตกอยู่เรี่ยราดบนพื้นห้องเสวยห้องพระคลังก็ถูกเปิดโล่งแก้วแหวนเงินทองตลอดจนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็ถูกนำไปหมดไม่มีเหลือแม้แต่ห้องประทับของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ว่างเปล่าไม่มีใครเลยพระราชวังที่เคยงามสง่าบัดนี้เป็นเสมือนวังร้างกลับกลายเป็นที่อาศัยของฝูงกาที่พากันบินเข้าออกทางหน้าต่างและประตูที่เปิดไว้ไม่น่าจะเป็นพระราชวังของพระเจ้าจุลนีเลยเมื่ออมาตย์เห็นดังนั้นก็รีบกลับไปทูลถวายรายงานพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะที่มโหสถกราบทูลนั้นเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้พระราชวังว่างเปล่าดุจป่าช้าทุกๆแห่งภายในพระราชวังเป็นที่อาศัยของฝูงกาน่าสลดสังเวชใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงเสียพระทัยอย่างมากพระหฤทัยสั่นระรัวด้วยความโศกที่ต้องพลัดพรากจากของรักคือพระชนนีพระเทวีพระโอรสและพระธิดาพระองค์ทรงถลึงพระเนตรซึ่งแดงกำทอดพระเนตรมโหสถด้วยพระหฤทัยขุ่นแค้นพลางดำริว่าเราน่ะประสบทุกข์ใหญ่หลวงถึงเพียงนี้ก็พระเจ้ามโหสถเพียงผู้เดียวครั้นแล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระวรกายสั่นสะท้านด้วยเพลิงแห่งโทสะดุจงูพิษถูกตีด้วยท่อนไม้กลับชูคออาละวาดด้วยความเคืองแค้นมโหสถเห็นพระอาการพิโรธของพระเจ้าจุลนีแล้วก็คิดว่าพระราชาพระองค์นี้นะทรงมีพระบรมเดชานุภาพเกรียงไกรไม่แน่ว่าอำนาจแห่งความโกรธนะอาจบันดาลให้ทรงหุนหันพลันแล่นประหัตประหารเราเสียด้วยพระขัตติยะมานะโดยไม่ทันได้ทรงสดับข้อเจรจาก็เป็นได้อยากกระนั้นเลยเราจะต้องทำให้พระองค์ทรงบังเกิดความอาลัยรักในพระเทวีให้จงได้เพราะเมื่อทรงระลึกถึงพระนางแล้วเนี่ยพระหฤทัยก็ย่อมอ่อนลงในที่สุดพระองค์ก็จะเว้นไม่ทำอันตรายแก่เราเพราะเหตุว่าถ้าพระองค์ฆ่าเราซะพระองค์ก็จะไม่ได้พระเทวีกลับคืนมาส่วนว่าอุบายของมโหสถที่จะให้พระเจ้าจุลนี
ทรงเกิดความอาลัยรักในพระนางนันทาเทวีผู้เป็นพระชายานั้นจะมีวิธีการอย่างไรแล้วจะได้ผลหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อ

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้อย่างรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

ความศรัทธาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

งเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

ามกลางกระแสศรัทธาอันบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรปริยธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่ง

ความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: มิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยัติธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างไสวไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาลี
3: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
4: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
5: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
6: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
7: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
8: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ
0: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级巴黎语的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าพยามารบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำและรวบรวมเอาบาปทั้งหลายส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดในหลายๆแห่งทั้งแผ่นดินไหวอากาศร้อนน้ำท่วมและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายมีทางแก้เดียวเท่านั้นคือเราจะต้อง

0: ูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งเป็นแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรามีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความปลื้มในบุญค่ะ
1: วันที่30สิงหาคมเป็นวันที่ผู้มีบุญต่างรอคอยที่จะให้ถึงวันนี้วันที่ทุกท่านจะได้มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในพระพุทธศาสนาคือการได้ร่วมกันทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทรามีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาจากทุกสารทิศมาเป็นหนึ่งในพลังแห่งบุญครั้งสำคัญวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความดีไปด้วยกันให้แผ่นดินแห่งธรรมงดงามด้วยพลังแห่งศรัทธาซึ่งภาพของเหล่าท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนได้น้อมใจประคองผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติล้นใจร่วมกันสร้างบุญด้วยใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาความตั้งใจและพลังแห่งการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นบนโลกนี้โดยภายในงานบุญมีกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวเป็นประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าได้อัญเชิญพานบัวผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและสาธุชนอาราธนาศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยภายหลังจากการปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดานอกจากนี้กัลยาณมิตรเกษราพรและกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิติพรยังได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกัปปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายรัตนชาติพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้และท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จจากนั้นคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานใหญ่ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพประธานรองได้น้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งทุกแรงกายทุกแรงใจและทุกความตั้งใจของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญร่วมกันเป็นพลังแห่งสันติภาพที่ยิ่งใหญ่วันนี้ทุกท่านปลื้มใจอิ่มบุญกันทุกท่านจากนั้นพระอัธชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันได้กล่าวชี้แจงข้อมูลพื้นที่ในการสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้รู้เป้าหมายชีวิตหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะย้ำเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป้าหมายสำคัญเราสร้างบุญ

0: เราก็ได้กับตัวเราเองวันนี้เราได้มาสถาปนาองค์พระเจดีย์เจดีย์จะบังเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นบุญอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพิธีกรรมในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพื้นที่สร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในการนี้ทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบและพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามผู้แทนนายอำเภอพนมสารคามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้อาราธนาศีลพร้อมกันก่อนที่นายภัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทานผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าทานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานจากนั้นนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามได้กล่าวเปิดงานพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สว่างบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติรองรับพระเจดีย์องค์แรกจังหวัดฉะเชิงเทราณลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันเป็นปฐมเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประทีปธรรมที่จะส่งสิ่งดีๆไปสู่ใจพุทธศาสนิกชนต่อด้วยคณะประธานบุญพิธีคณะประธานรองและท่านเจ้าภาพจำนวน18คณะได้เข้ารับรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ตามลำดับพร้อมด้วยผู้นำชุมชนเพื่อทำพิธีโปรยรัตนชาติบนพื้นที่สถาปนาพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมกับเสียงสวดชยันโตดังก้องที่ทรงพลังทุกท่านโปรยรัตนชาติด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจจากผืนดินที่ว่างเปล่าค่อยๆเติมเต็มด้วยศรัทธาเพื่อยกแผ่นดินนี้ให้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกภาพของพลังศรัทธาจากผู้มีบุญในวันนี้เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยิ่งใหญ่ย่อมกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงต่อไปในอนาคตในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำแผ่เมตตาและกล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่เราต้องจดจำอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราได้มาช่วยการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลกองค์พระเจดีย์ถ้าเรามองทุกด้านจะคล้ายๆเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านมองว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมและการสร้างองค์พระเจดีย์ก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าการสร้างองค์พระเจดีย์นั้นจะทำให้มนุษย์ได้เจอทัศนานุตริยะได้เห็นอันยอดเยี่ยมคือถ้ามนุษย์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสมัยไหนก็ตามถือว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือมนุษย์ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะยอดเยี่ยมขึ้นไปต้องมีโอกาสได้มาฟังธรรมเรียกว่าสวนานุตริยะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยม
1: คือย้อนไปประมาณสัก2เดือนนะคะได้มาทำบุญที่ศูนย์เพชรตะวันแล้วก็ได้ทราบข่าวบุญจากหลวงพี่อัธชัยหลวงพี่กบนะคะได้ฉายวิธีทัศน์เกี่ยวกับการสร้างเจดีย์พอได้ดูจนจบก็รู้สึกปลื้มใจก็นึกว่าอยากจะทำก็เลยประวัตินาว่าจะสร้างเจดีย์

0: คะก็เลยบอกไปก็เลยเป็นที่มาที่ว่าได้เป็นประธานในครั้งนี้ปลื้มใจที่ได้มีโอกาสเป็นประธานแล้วก็ที่ตัดสินใจในการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้นะคะก็ปลื้มมากๆเลยเจดีย์ในวันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มสร้างนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะมาร่วมกันสร้างเพื่อเติมบุญเติมศรัทธาแล้วก็เติมบุญให้กับตัวเองในภาวะแบบนี้นะคะบุญนี่สำคัญมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสร้างเจดีย์ให้สำเร็จจะได้เป็นศูนย์รวมของคนจะเชิงเซาแล้วจะเป็นที่ศรัทธากับคนที่ได้พบเห็นแล้วจะได้มาสั่งสมบุญกันมากๆนะคะ
1: ครอบครัวเราปลื้มปิติมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่4ปีที่แล้วอ่ะหลวงพ่อก็มีดำริว่าจะให้สร้างเจดีย์เราก็นั่งแต่คอยแล้วก็ทำเจดีย์ดินกันไว้ที่นี่แล้วก็เวียนประทักษิณกันทุกวันพระใหญ่แล้วก็

0: ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเจดีย์ที่รูปแบบที่หลวงพ่อท่านออกแบบมาให้เห็นทุกมุมเป็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิเราก็ดีใจกันมากเลยนะคะแล้วก็รอคอยวันเนี้ยวันที่เริ่มปฐมบาเริ่มได้มากันแผ่นดินได้มาปล่อยรัตนชาติแล้วก็ประชาชนสาธุชนที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะมากันมากมายก็ฝนตกก็ไม่ได้หนีนะคะก็ปลื้มมากละค่ะแล้วก็ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่เมตตาพวกเราชาวพนมสารคามที่ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้แล้วก็น่าจะเป็นที่รวมใจของชาวพุทธจังหวัดฉะเชิงเทราที่ดีมากๆเลยค่ะก็ปลื้มนะคะ
1: ก็ในส่วนผมเองรู้สึกปลื้มปิติยินดีนะครับเป็นล้นพ้นที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็จากสภาพอากาศนะครับฝนโปรยลงมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าพลังแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนของชาวฉะเชิงเทราก็แน่นนะครับแน่นแล้วก็ทุกคนก็ไม่ย่อท้อก็เต็มที่กับกิจกรรมในครั้งนี้ครับคือ1ต้องประทับใจกับว่า1มีคณะสงฆ์นะครับจากทางวัดธรรมกายเองแล้วก็คณะสงฆ์ของทางจังหวัดฉะเชิงเทราเองร่วมนะครับพิธีในครั้งนี้เยอะนะครับ2ก็คือพลังแห่งความสามัคคีของชาวพุทธของเราที่ร่วมกันนะครับร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนนะครับปัจจัยสนับสนุนกำลังแรงกายแรงใจในการสร้างมหาเจดีย์ในครั้งนี้ครับก็ในฐานะของตัวแทนชาวฉะเชิงเทราก็รู้สึกโชคดีนะครับแล้วก็เป็นมหาบุญนะครับแล้วก็เป็นบุญกุศลแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราของเราครับ
2: ชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน152คนณโรงเรียนบ้านโปร่งเกตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางกมลรสแสนสามารถผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวน้ำพึ่งธานิสุดขู่ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกโรงเรียนบ้านโปร่งเกตเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปในส่วนของคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยมีคุณนิตยาผาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำคณะครูเวิร์กช็อปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกซึ่งทำให้คณะครูมีความเข้าใจในตัวบทฝึกมากขึ้นส่วนภาคบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรม Activity Active Learning 7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์โดยคณะครูได้ทำหน้าที่เป็นผู้อบรมนักเรียนด้วยตนเองทั้ง7บทฝึกได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้และการจัดระเบียบสิ่งของการนั่งสมาธิรวมไปถึงการสวดมนต์ซึ่งได้เน้นหลักสำคัญคือการมีสติในทุกบทฝึกจากนั้นเป็นการสรุปการเข้าฐานกิจกรรมและในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนสำหรับการอบรม7บทฝึกนักปราชญ์ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันทั้งครูและนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไปวัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และเร่งให้ความช่วย

จุสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงในถุงยังชีพเดินทางเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนได้เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายหนักซึ่งจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลส่งผลให้มีผู้ไร้ที่อยู่และผู้รอดชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกจึงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายและนำออกจากพื้นที่โดยเร็วส่วนสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศลสามารถส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่152120 2087ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีและกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีอย่างเนืองแน่นค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับบทรัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์กัลยาณมิตรซิมเซียแซ่ตั้งและกัลยาณมิตรหัวเกียวแซ่โลจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์ส่วนพิธีถวายกองทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาทินภัทรปริยัติธรรม9ประโยคเรื่องการสั่งสมปัญญาบารมีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาบริสุทธิ์ตามหลักพุทธวิธีและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญสำหรับภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนารวมใจเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อให้เหล่านักสร้างบารมีรูปพระธรรมทุกท่านได้เก็บชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งร่วมกันน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะส่วนที่วัดมัชฌิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่เป็นครั้งที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมฝึกสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ทิตะกุสโรจ้าอาวาสวัดมัชฌิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมในหัวข้อชัยชนะโดยธรรมพร้อมอธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แดเนียลจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาส่งประกายความสุขและความปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างไสวอาบแสงจันทร์วันเพ็ญ
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศ

ดของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชชิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่9จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง17อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแดกคณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทีโรจทานังอนุโมทมาโนคนฉลาดพอยินดีกับการให้ทานสำหรับวันนี้ดิฉันวีระพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะเย็นวันนี้นะเราก็มาติดตามธรรมะประจำวันของพวกเราทุกคนนะเติมบุญกันในวันนี้นะมีเรื่องมองวอลเลย์บอลด้วยพุทธธรรมนะแต่ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะตรงนั้นนะเราก็มาติดตามทบทวนโอวาทนะทบทวนโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่นะของพวกเราทุกคนที่ท่านได้เคยแสดงโอวาทไว้ให้โอวาทไว้นะวันนี้มีเรื่องราวของนักสร้างบารมีนะที่เป็นกรณีศึกษาน่าชื่นชมน่าเอาเป็นแบบเป็นอย่างนะชื่อตอนว่าจากเชียร์ลีดเดอร์ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาคนะตอนชื่อตอนนะจากเชียร์ลีดเดอร์ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาคนะก็พอดีกับเรื่องวอลเลย์พอดีนะเอาเดี๋ยวติดตามฟังทบทวนโอวาทของครูไม่ใหญ่กันจ้ะ
1: กันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ

0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากลูกหญิงนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ถึงหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุด
1: คร
0: ับอุ๊ยปากหวาน
1: คร
0: ับ ตอนจากเชียร์ลีดเดอร
1: ์
0: ผู้สู้ข้ามรุ่นสู่หัวหน้าภาคเปิดเพลงมาที่ดังที่สุดในโลก

0: 寂寞了吧？我跟你讲。
1: 静
0: 呢？
1: 静。
0: 哦，静，给静。
1: 在静。
0: กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพรักมากที่สุดของลูกน
1: ี
0: ่ลูกปฏิกาปานเพชรอับปานพลอยนี่นะไหนจ๊ะนี่นี่ปานพลอยเดี๋ยวลูกสุหัวหน้าพาดคอหลง14ก็เป็นอุบาสิการุ่น18ไหนยกมือหน่อยสิจ้าใช่เปล่า
1: ใช
0: ่ฮะไหนดูเหมือนในภาพไหมอายุ19

0: เรื่องความมีบุญของลูกเป็นเข้มข้นมาตั้งแต่รุ่นคุณยายแท้ๆของลูกที่ได้ไปเจอคุณยายอาจารย์มหารัตนบุตรกาแห่งของนิยมที่วัดปากน้ำ
1: โอ
0: ้อ๋อคุณยายไปเจอคุณยาย
1: ค
0: ุณยายแท้ๆเนี่ยได้ไปเจอคุณยายของเรานี่เนาะแล้วคุณยายแท้ๆของลูกก็ลุยแจ้งข่าวบุญชวนคุณพ่อและทุกคนในครอบครัวของลูกตั้งกองพระป่าเลยเพื่อร่วมบุญสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์เรื่อยมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกโอ้นี่เริ่มสร้างบารมีตั้งแต่คุณยายแท้ๆเลยมาถึงรุ่นหลานโหสุดยอดเลยนี่แท้แถมคุณยายแท้ๆของลูกยังบอกเสมอว่าอยากมาวัดธรรมกายจังเลยนี่เนาะอาละมาปะจ๊ะ
2: ไม่ได้มาเจ้าค่ะเพราะว่าสังขารไม่ไหวเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี
2: ้ตอนนี้กลับสวรรค์เรียบร้อย
0: แหมให้มาตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เนาะสังขารไม่อำนวยแต่ก็ส่งใจมาเอาปัจจัยด้วยอันไหนดูสิโอ้คุณยายเนาะยังกับสาวสาวโอ้นี่พวกท่านเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนในครอบครัวเลยนี่จ้าสาธุนี่อ๋อมีภาพคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็ลูกสุเองนี่เนาะต่อมาเมื่อลูกเติบใหญ่สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาลัยคณะเทคนิคการแพทย์ทำอะไรบ้างจ๊ะเทคนิคการแพทย์
2: เป็นหมอแลบเจ้าค่ะก็คือช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคอะค่ะจากการตรวจเลือดอะค่ะจะช่วยแพทย์แบบวินิจฉัยอย่างละเอียดอะค่ะทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำค่ะ
0: โอ้นี่เทคนิคในการแพทย์นี
1: ่
0: โอ้ช่วยวินิจฉัยโรคความมีออร่าโดดเด่นลูกทำให้มีแมวแมวมองชักนำลูกเข้าสู่วงการเชียร์ลีดเดอร์ของคณะต้องร้องเพลงเชียร์เพลงอะไรบ้าง
2: ก็จะเป็นเพลงของจุฬาค่ะหลวงพ่อก็เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะ
0: เอาบรรทัดหนึ่ง
2: น้ำใจน้องพี่สีชมพู
0: โอ้โหนี่ใช่เลยเนี่ยโอ้โหเหมือนแป๊ะเลยนะโอ้โหนี่เข้าสู่วงการเชียร์ลีดเดอร์นะแล้วก็ซ้อมเต้นหนักหน่วงแต่ไม่ต้องเต้นเพราะตอนซ้อมเต้นเนี่ยลมแทบจับหมดแรงแทบสลบจนลูกใหญ่ตะโกนว่าถ้าสวยแล้วต้องเหนื่อยขนาดนี้มันไม่ใช่ทางของเราแล้วก็ในเมื่อลูกเป็นคนสวยนะเลือกได้ก็เลยขอเลือกลาออกจากการเป็นลีดเดอร์อ้าวลาออกเลยนี่สวยเลิกทางโอ้โหโอวางงานลีดเดอร์เลยเนาะนี่วันวานสมัยยังเป็นนิสิตจุฬาเนาะนี่โอ้โหดูที่พวกเราจำได้ไหมนะโอ้โหโอ้โหเหมือนไหมเหมือนไหม
1: เหมือน
0: โอ้โห
1: สวยเลือกได้
0: สวยเลือกได้ เลยเลือกเรา

0: เอาจะเป็นลีดเดอร
1: ์
0: โอ้โหจากวันนั้นลูกก็หันมาตักบาตรในกิจกรรมที่ชมรมพุทธจุฬาจัดขึ้นเป็นประจำอย่างนี้ดีกว่านึงเนาะจากนั้นเพื่อนก็ชวนลูกไปวัดพระธรรมกายพระโรมพิธีอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานในพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: หอมายุคนั้นเนาะแล้ววันนั้นลูกก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกวินาทีนั้นเหมือนโลกหยุดหมุน
1: เห็นอะไรครับ
0: เห็นพระถ้าถาม
2: เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าค่ะ
0: โอ้โหใช่เหรอ
2: เห็นแล้วก็ท่านสว่างมาก
0: โ
2: อ้ค่ะตัวเป็นแก้วเป็นใสเป็นเพชรเลย
0: โอ้เดี๋ยวเพิ่งไปฟังเมื่อกี้นี่ดูภาพนี้ครับเขากำลังใส่ไข่นี่ช่วงเรียนมหาลัยเมื่อวัดจัดงานบุญลูกก็มาร่วมงานบุญอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: ดูที่เหมือนปัจจุบันไหมนี่เพลงเหมือนโลกหยุดหมุนอ้าวฟังเลย

0: ต่อมาช่วงปี4ช่วงที่กำลังจะเรียนจบเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังเกิดขึ้นขณะฝึกงานเจาะเลือดคนไข้ในโรงพยาบาลจู่ๆเข็มก็ทิ่มชิกลงที่นิ้วของลูกยุคนั้นโรค8กำลังระบาดโรคเอชกำลังระบาดจึงทำให้พิกัดความกังวลโรคพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเพราะกลัวจะติดเชื้อจากคนไข้ด้วยเหตุนี้แม่จึงพาลูกไปกราบพระธุดงค์ไม่พาไปหาหมอพระธุดงค์เพื่อปลอบขวัญให้ลูกสบายใจซึ่งพระธุดงค์ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรDon't worry.
1: Be happy.
0: แถมยังล็อกเป้าทำนายอนาคตให้ด้วย
1: oh.
0: ว่าลูกจะกล้าเข้าสู่ประสาทเงินประสาททอง
1: โอ้
0: สุดยอดนะ วลีปริศนาที่ลูกฟังแล้วงงจนทานในใจว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงประสาทไหนเลย เอาแค่ใกล้ๆกับจะประสาทอยู่แล้ว เอาใครใกล้ๆที่สมัครเรียนต่อปริญญาโทลูกก็ยังสมัครไม่ทันเพื่อนเลยแต่ลูกก็เลยถือโอกาสพุ่งตัวเข้าอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่น

0: 46ที่วัดพระธรรมกายแทน
1: จ
0: ้
1: า
0: โหนี่เนอะนี่พัฒนาได้ด้วยธรรมะอบรมธรรมทานญาติหญิงรุ่นที่16ปี2541นี่

0: อ๋อสมัครเรียนแต่อริยาโทไม่ทันเนาะ
1: ไม่ท
0: ัน
1: เลยคร
0: ับ เลยอบรมเนาะแล้วก็สำเร็จการศึกษาเลยแป๊บเดียวจบเลยหลังอบรมเสร็จลูกก็ไปสอบเพื่อเรียนต่อคณะแพทย์แต่ระหว่างที่เราประกาศผลด้วยความหวังที่อยากจะเป็นคุณหมอสาวแสนสวยเปล่าเสน่ห์อนาคตไกลโอ้โหเปล่าเสน่ห์ที่อนาคตไกลลูกก็ฝันว่าหลวงพ่อธรรมชโยมาบอกดักทางลูกหน้าไว้ว่าคือจะมาบอกว่าไม่ต้องไปสอบหรอกเพราะชีวิตลูกไม่ต้องสอบโดยพูดง่ายๆว่าสอบไม่ได้นะลูก
1: สอบไม่ได
0: ้ไม่ต้องไปสอบ
1: สอบไม่ได
0: ้สอบไม่ได้ไม่ต้องสอบเลยเออนี่เนาะแล้วผลก็ออกมาตรงเป๊ะ จนลูกตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตใหม่เคยบอกตัวเองว่าเรียนทางโลกยิ่งเรียนยิ่งติดถ้าจะไม่ให้ติดและไปต่อได้ต้องเรียนทางธรรมเรียนวิชาธรรมกายนี่ดวงปัญญาเกิดขึ้นเลย บุญเก่าสอนตัวเองเลยเหมือนจะโดยนี้ลูกจึงตัดสินใจเด็ดขาดสมัครเป็นบัณฑิตแก้วนี่นะจ๊ะไม่ธรรมดาบัณฑิตเพชรบัณฑิตพลอยเลยเดี๋ยวย้อนนึกถึงคำพูดของพระธุดงค์ที่บอกว่าลูกจะได้ก้าวเข้าสู่ปราสาทเงินปราสาททองซึ่งน่าจะหมายถึงชีวิตทางธรรมที่หล่อหลอมลูกจะมีอุดมการณ์เปี่ยมล้นแล้วตัดสินใจกันมาเป็นอุบาสิการุ่นที่18เลยสร้างบารมีแบบเทหมดหน้าตักไม่มีกักไม่มีชะงักและไม่เหลียวหลังโหสุดยอดเลยเนาะระหว่างอบรมนั้นชุดหล่อทีเดียวเนาะเดี๋ยวดูเอาเองก็แล้วกันนะ

0: นี่อดีตแมนๆอบรมบริการรุ่นที่18ชื่อรุ่นแก้วอัศจรรย์อนันตการปี2544นะจ๊ะครับไหนรุ่นเดียวกันมีใครบ้างจ๊ะเนี่ย
1: เนี่ยค่ะเพื่อนๆอยู่ข้างหล
0: ังอ๋ออ๋อเยอะเลยรุ่น18แก้วกายแก้วอัศจรรย์เนี่ยเนาะ
2: คร
0: ับไหนยกมือมาสิจ๊ะโอ้เขามีบาศกด้วยเหรออ๋อนี่การอบรมวาสิกาแก้รุ่น18อบรมเมมันดิแก้รุ่น3ปี2542เนาะโอ้นี่จ้าเมื่อเข้าวัดแล้วลูกก็ถูกระบุเอาไปฝึกงานที่ภาคนครหลวง5บอกตรงๆ ตอนนั้นใจมันร้องลั่นว่ามันช่างย้อนแย้งกับอัตยาสายของลูกขั้นสุดเพราะไม่ชอบไปบอกบุญเลยลูกอยากจะไปเผยแผ่ต่างประเทศมากกว่าโอ้นี่พ่อพ่อสปีกได้โอ้หลายชาติ

โอ้ไม่ชอบบอกบุญจะรู้สึกอึดอัดใจอันแล้วพออสาเปล่าอึดอัดลูกอยากเผยแผ่ต่างประเทศมากกว่าสิ่งนี้กำลังเลยบรรดาลูกเดินไปเจอหลวงพ่อธรรมโยโดยบังเอิญจึงเผยความในใจให้ท่านฟังและหลวงพ่อก็พูดประโยคเปลี่ยนชีวิตลูกว่าให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ทำงานใหญ่ด้วยกันวิมานพี่เขาใหญ่โตบนวิมานเราแค่หลักกิโลเท่านั้นพอได้ยินงี้ต้มเดียวมันทลายความอยากไปต่างประเทศของลูกจนลากภาพเลยในเมื่อพี่เขามีวิมานใหญ่โตแล้วเราจะมามัวมีวิมานหลักกิโลได้ไงเล็กเท่ากระต๊อบบนสวรรค์ได้ยังไงจึงขอสรุปกับตัวเองตอนนั้นว่าวิมานพี่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์แล้วตัวฉันหลักกิโลจะยอมหรือตื่นจากหลงสู้ลุยด้วยสองมือเร่งระเบือพิชิตถือสู้ด้วยบุญจะได้ลูกยังตัดสินใจลุยงานที่พานครหลวง5ต่ออย่างเต็มกำลังนี่โอ้โหนี่นครหลวง5เพื่อนชวนมาถือป้ายในงานสัมมนานักรบ MPL ณเรือนทองยายเนาะนี่จ้าจะกระทั่งมรสุมชีวิตลูกใหญ่พุ่งชนลูกอย่างจังคือครอบครัวลูกเจอปัญหาวิกฤตนี่การเงินซัดกระหน่ำรอบพี่เขยพี่สาวลงเล่นการเมืองนี่เล่นสนุกสนุกนี่ทุ่มทุนหาเสียงอย่างสนุกสนุกจนทรัพย์สินหมดตัวอย่างสนุกสนุกครอบครัวที่อบอุ่นก็อุ่นมากขึ้นนี่จนเดือดร้อนนี่การทั่วหน้าเลยกระทั่งกระทบไปถึงลูกถ้าบางคนเจออย่างลูกก็คงต้องออกจากวัดไปช่วยที่บ้านทำมาหากินแล้วแต่สำหรับลูกไม่ถอยไม่ย่อจากวัดเพราะเชื่อมั่นว่ายามมืดที่สุดดวงดาวเล็กๆจะสว่างที่สุดยามชีวิตวิกฤตถึงขีดสุดบุญใหญ่ที่สุดจะมาช่วยให้หลุดพ้นได้ฉะนั้นเราจึงยืนกรานบอกกับที่บ้านไปว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกจะไปช่วยทางบ้านเองนะโอ้สุดยอดนะนี่นะแต่ขอให้ทุกคนร่วมมือกับลูกคือนั่งสมาธินึกถึงหลวงปู่ทำให้ใจอยู่ในบุญทุกนาวินาทีเลยแต่ในโลกขออาวุธลับที่มองไม่เห็นเอามาสู้กับอุปสรรคอุปสรรคแล้วใกล้สวรรค์ใช่ไหมนั่นคือการระดมพลังบุญทำสมาธิใจอยู่กับหลวงปู่ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินโทรศัพท์แจ้งข่าวบุญหลอดหลวงปู่ที่7ตะลุยกระหน่ำทำหน้าที่ตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ทุ่ม9โมงเช้าถึง3ทุ่มไม่ยอมหยุดเลยติดๆกันทุกวันจนจบโครงการโอ้โหพอออก็เบิกบานมากตอนนั้นอาจารย์ลูกแช่อิ่มในบุญประดุจหลุดเข้าไปในโลกที่มีแต่หลวงปู่เท่านั้นแล้วลูกอธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ทุกวันว่าให้พี่เขยและพี่สาวลูกพ้นวิกฤตกลับมาร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นอัศจรรย์มีทางมาสนับสนุนการสร้างบารมีของลูกไม่จำกัดและด้วยพลังบุญสุดอัศจรรย์นี้เกมจึงพลิกจนพี่เขยได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการข้าทหารปืนใหญ่ลพบุรีอย่างปาฏิหาริย์นี่จะไม่ใช่ปืนเล็กๆเลยแถมมีลาภลอยสุดพิศวงคือมีคนยกตึกอาคารพาณิชย์ทั้งหมด3คูหาให้ฟรีๆจนวิสาต่อยอดทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก้าวสู่ความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันโอ้

0: ที่จะจากพลังบุญนี่นะโอ้อาการปานิชสามกูหาข้างบ้านเนาะ
1: ค่ะข้างบ้านของตัวลูก

0: พี่เขยก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสุพิสาต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนได้กำไรอย่างอัศจรรย์นี้โบราณก็ถึงว่าระยะทางพิสูจน์ม
1: าก
0: นี่เนาะการเวลาพิสูจน์คนมรสุมชีวิตพิสูจน์อัตภาพแห่งบุญจนทุกคนในครอบครัวลูกสมบัติได้ด้วยตัวเองแล้วน้อมกราบหลวงปู่แบบถวายชีวิตเพราะทุกคนในครอบครัวฟื้นได้อย่างเหลือเชื่อเลยซึ่งถ้าใครไม่ทำหน้าที่แบบทุ่มสุดตัวก็จะไม่มีวันเข้าใจว่าเวลาบุญส่งผลมันเป็นยังไงเราจะเห็นจนเชื่อได้ตอนเป็นไม่ต้องรอเห็นตอนตายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าชีวิตเรามีปัญหาอย่าออกจากวัดยิ่งมีปัญหายิ่งต้องใช้บุญใหญ่ช่วยและแหล่งบุญที่ช่วยได้มากสุดก็คือบุญที่อยู่ในวัดบุญที่อยู่ในโอแห่งทะเลบุญนะโอทะเลบุญนะฟังเพลงเลยดีกว่า

อินระดับลึกอย่างมีความสุขเจริญปีพ.ศ.2557แล้วก็มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าภาคนครหลวง14ตั้งแต่เป็นเพียงน้องเล็กรุ่นเด็กหน้าตานมแนมนมแนมนี่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวที่เด็กที่ยังนมแนมนมแนมนี่เนาะประสบการณ์เราด้อยกว่ารุ่นพี่รอบตัวแต่ลูกก็ทุ่มเททำหน้าที่กันมิตรสาธุจ้าอย่างเต็มภาคภูมิแต่จากนี้ลูกและทีมงานยังเดินหน้าทำหน้าที่กันมิตรในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องโอ้ดีจังทีมกองกำลังเสริมนะสมาชิกภาคนครหลวง14และทีมกองกำลังเสริมผู้ผนึกกำลังสร้างความสำเร็จนี่จ้าพอนักการลง14สร้างคนใหม่ทุกปีและพาคนใหม่เข้าวัดอย่างต่อเนื่อง

0: ทุโอดีจังในเมื่อขึ้นชื่อว่าการทำหน้าที่กับนิมิตแล้วไม่ว่าใครจะมาถึงเราไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนขนาดไหนเราก็ต้องดูแลเขาประดุจญาติจะมีเด็กน้อยที่เป็นพี่น้องกันคู่หนึ่งอายุประมาณ10 ขวบบ้านเขาล้มละลายซึ่งในวันที่เขาไม่มีจะกินลูกก็ไม่เคยทิ้งในวันที่เขาล้มลุกคลุกคลานเลยแถมยังคอยอุ้มชูจนลูกหลานของเขากลับมาเติบโตกลายมาเป็นกำลังสำคัญข้ามจุนวัดได้ในปัจจุบันนี่เน
1: า
0: ะนี่น้องผิงและน้องวินเนาะจากเด็กน้อยวันวานสู่กำลังสำคัญในการข้ามจุนพระพุทธศาสนานี่จ้าก่อนไปถึงสุดท้ายแล้วมาฟังเพลงนี้ก่อนเพลงลูกสุจ้า

0: สุดท้ายนี้ลูกขอกราบท้าวเท้าเขาคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดแต่โอกาสลูกได้เข้ามาอยู่ในกองทัพธรรมอันเกรียงไกรนี้ลูกจะขอใช้ทุกหยาดเหงื่อทุกลมหายใจและทุกพลังที่มีเป็นลมใต้ปีกเพื่อหนุนงานของหลวงพ่อและหมู่คณะไม่มีข้อแม้ข้ออ้างไม่มีเงื่อนไขจะขอประกาศชัยชนะร่วมกับหลวงพ่อเดินหน้าลุยศึกสร้างบารมีนี้ไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกา
1: สา

ถ้าได้ฟังประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามนะของโยมพี่อุบาสิกาปันพลอยนะจากทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะโยมพี่อุบาสิกาปันพลอยอยู่ภาคนครหลวง14เนาะภาคนครหลวง14นี่ก็อยู่สำนักกัลยาณมิตรสากลทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกนะซึ่งที่ฟังประวัติศาสตร์ชีวิตเมื่อกี้นี่โอ้โหจริงๆอยากมาไหมตอนแรกไม่เนาะแต่ว่าโชคดีนะได้เจอคุณครูไม่ใหญ่นะบอกโอ้เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวโอ้โอวิมานไม่ใหญ่เท่าเขานะบอกวิมานพี่เขานี่โอ้โหเป็นไงใหญ่นะแต่ว่าวิมานใหญ่โตอ่ะพี่ที่ทำหน้าที่ตรงนั้นถ้าไม่ไปตรงนั้นก็เดี๋ยววิมานเล็กเนี่ยเท่าหลักกิโลใช่ไหมคุณครูไม่ใหญ่นี่ท่านเข้าใจเชียร์นะบอกให้อยู่ตรงนั้นแหละหมู่คณะจัดสรรอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นจะได้ทำงานใหญ่ด้วยกันนะก็มีงานใหญ่เยอะแยะมากมายเลยนะตั้งแต่ทำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นน้องๆอยู่ในภาคจนกระทั่งปี2557นี่เป็นหัวหน้าภาคนะก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าภาคมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วถ้าเป็นพระก็เป็นพระเถระหัวหน้าภาคนะก็แล้วก็แต่ละคนก็มีชีวิตการสร้างบารมีเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคอะเนาะสร้างบารมีมันถ้ามันรับรื่นไปตลอดมันก็เป็นไงก็อาจจะไม่สนุกเลยนะแต่ว่าก็ให้รับรื่นไว้มันดีนะแต่ว่าบางทีก็วิบากกรรมได้ช่องบ้างอะไรต่างๆได้ช่องบ้างแต่ต้องไม่เสียหลักในใจต้องมีนะของพี่เขานี่ชัดเจนเนาะอุบาสิกาปันพลอยนี่เรียกโยมพี่นะเพราะว่าหลวงพี่น่าจะอายุน้อยกว่าหลายท่านก็อาจจะเป็นโยมน้องโยมอะไรต่างๆนะที่อยู่ภาคนะทีนี้ก็เท่าที่ฟังเมื่อกี้นี่โอ้โหหัวใจสู้นะที่บ้านมีปัญหาเนี่ยพอที่บ้านมีปัญหาส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยที่บ้านมีปัญหาก็คือหนึ่งพออยู่ไปนานๆปุ๊บอาจมีปัญหาเศรษฐกิจสองก็มีปัญหาโยมพ่อโยมแม่ป่วยอะไรเงี้ยสุขภาพคนในบ้านมีสุขภาพไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็มีหลายคนหลายรูปที่เป็นพระหลายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในวัดนะเนี่ยแต่ต้องตัดสินใจอย่างโยมพี่นะโยมพี่อุบาสิกาปานพลอยเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นอยู่เบื้องหลังคือบุญใช่ไหมเอาบุญช่วยบอกโอ้บุญเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวช่วยที่บ้านเองนะแต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะให้ทำไงนึกถึงหลวงปู่ใช่ไหมนึกถึงหลวงปู่ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงหลวงปู่ตลอดนะอุบาสิกาพี่อุบาสิกาก็เติมบุญให้เอาบุญให้ตัวเองก็ตั้งใจบอกบุญหลวงปู่บอกบุญต่างๆเนี่ยทำหน้าที่เต็มที่นะแล้วก็เชื่อมบุญส่งบุญนะจนสุดท้ายก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสต่างๆโอกาสในชีวิตก็มาเห็นไหมเนี่ยพวกเราเองก็เหมือนกันนะเจอวิกฤตอะไรในชีวิตเนี่ยอย่าทิ้งบุญนะอย่าออกจากเส้นทางบุญเพราะสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยบุญนะอยู่เบื้องหลังของทุกๆสิ่งเลยนะ

แล้วเราจะตอกย้ำตรงนี้ได้เข้าใจตรงนี้ได้คือต้องไม่ห่างวัดเพราะถ้ายิ่งเจอปัญหาหรือยิ่งห่างวัดเป็นไงมันจะไม่มีใครมาตอกย้ำเราเรื่องนี้เรื่องบุญนะเพราะฉะนั้นต้องมีกัลยาณมิตรนะไม่เราต้องไม่ห่างวัดมีกัลยาณมิตรแล้วก็ได้ตอกย้ำได้เข้าใจนะได้ฟังธรรมบ่อยๆก็จะได้เข้าใจนะเพราะว่านึกถึงคุณยายอาจารย์ท่านก็เคยให้โอวาทเนาะคุณยายอาจารย์ท่านในมีในหนังสือคุณยายเนี่ยนะคำสอนยายเนี่ยยายบอกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยอย่าเอาคนเป็นที่พึ่งให้เอาบุญเป็นที่พึ่งนี่ยายว่างั้นมีปัญหาอย่าเอาคนเป็นที่พึ่งเอาบุญเป็นที่พึ่งเพราะคนมีกิเลสบุญไม่มีกิเลสท่านว่างั้นนะคนมีกิเลสบุญไม่มีกิเลสก็ให้เอาบุญเป็นที่พึ่งนะแล้วคุณครูเมื่อใหญ่ก็เคยให้โอวาทนะเวลามีปัญหานะหลักการแก้ปัญหานะถ้าเราเจอปัญหานะก็ท่านให้ไว้4ข้อนะคุณครูเมื่อใหญ่ให้ไว้นะ1อดทน2ใช้ปัญญา3ไม่เพิ่มปัญหา4เติมบุญนะใครเจอปัญหาใน4ข้อนี้นะเบื้องต้นเลยต้องสตาร์ทด้วยอดทนก่อนปัญหาเข้ามานิ่งๆก่อนนะทนนะความอดทนอันสูงสุดมาจากใจที่หยุดนิ่งนะใจหยุดได้มากแค่ไหนก็ทนได้มากแค่นั้นนะมันใส่เข้าไปในกลางเนี่ยนะโอ้โหมันใส่ได้เยอะนะถ้ามองนอกตัวออกนอกตัวเนี่ยใส่ไม่ได้มันเต็มมันตันนะแต่ในศูนย์กลางกายเนี่ยมันกว้างมันใหญ่นะนิ่งที่ในศูนย์กลางกายนี่โอ้ทนได้เยอะนะความอดทนอันสูงสุดมาจากใจที่หยุดนิ่งนะหนึ่งว่าเจอปัญหาอดทนก่อนเลยนะใจนิ่งๆเข้ากลางนะทนแล้วก็เป็นไงต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญานะใช้ปัญญาดูซิวิธีการแก้ไขอะไรยังไงแล้วพอเรานั่งใจนิ่งๆนะใจนิ่งๆต้องนิ่งๆแล้วเนี่ยดวงปัญญามันจะสว่างไสวขึ้นด้วยนะมันจะเห็นช่องทางทำนู่นทำนี่ทำนั่นไม่ตันนะแล้วก็ที่สำคัญคืออดทนใช้ปัญญาแล้วต้องไม่เพิ่มปัญหานะบางทีปัญหาอยู่ระดับนี้ทำไปทำมาเอาเพิ่มจนกระทั่งเอาเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมานะต้องไม่เพิ่มปัญหาดูอะไรที่เป็นการเพิ่มปัญหาส่วนใหญ่เพิ่มปัญหานี่เพิ่มทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยยังไม่เพิ่มปัญหาทางกายไม่เพิ่มปัญหาทางวาจาไม่เพิ่มปัญหาทางใจมีปัญหาแล้วก็ดูว่าอย่าไปเพิ่มทำไปแบบนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาพูดไปแบบนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาคิดไปทางนี้แล้วมันเพิ่มปัญหาอย่าไปทำนะอดทนใช้ปัญญาไม่เพิ่มปัญหาแล้วก็เติมบุญนี่ข้อนี้สำคัญมากนะบุญมันหย่อนน่ะนะพออดทนใช้ปัญญาไม่เพิ่มปัญหาแล้วเนี่ยจะทำให้ไอสิ่งที่เราตั้งใจไว้สำเร็จปัญหาต่างๆมาลายหายสูญก็อยู่ที่บุญนะบุญได้ช่องวิบากกรรมมันขยายออกไงเติมบุญไปแล้วนะให้บุญเอาน้ำเรียกว่าเอาน้ำใสมาลายน้ำขุ่นเติมบุญเติมบุญไปเรื่อยๆนี่นะเติมบุญเดี๋ยวปัญหาก็คลี่คลายนะอดทนใช้เวลาไม่เพิ่มปัญหาเติมบุญเอาละอันนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะกรณีศึกษาของพี่เจ้าหน้าที่วัดนะโยมพี่อุบาสิกาปานพลอยก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะพอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เข้าสู่กีฬานะวันนี้เอาเรื่องของมองวอลเลย์บอลด้วยพุทธธรรมนะมาคุยกันนะลูกวอลเลย์บอลทำไมเอาเรื่องนี้มาคุยนะเพราะวอลเลย์บอลนี่นะจริงๆเป็นกีฬาที่มองด้วยหลักธรรมได้เยอะมากนะแล้วก็ช่วงนี้นี่กระแสไม่รู้พวกเรานักเรียนด้วยบานฝันในฝันวิทยาได้ข่าวว่ามานะพอดีมีนักกีฬาทีมชาติเป็นชาวชัยนาทด้วย ก็เลยมีเห็นเฟซบุ๊กเรื่องต่างๆนะมีเนี่ยช่วงนี้ก็กีฬาวอลเลย์เนาะมีชื่อเสียงจริงๆมีชื่อเสียงมานานแล้วแล้วก็แต่ว่าปีนี้เขาก็ได้แชมป์เอเชียนะเป็นปีที่3นะเป็นปีที่3แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็เคยครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็เคยได้แชมป์เอเชียแต่ว่าปีนี้กติกาของวอลเลย์เขาแชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกแล้วก็เลยโอ้เป็นโอลิมปิกครั้งแรกนะของนักกีฬาประเภทนี้อ้าวนะก็เลยเป็นกระแสดังอยู่ช่วงนี้ก็เลยเอามามองด้วยพุทธธรรมหน่อยเหตุที่ว่าเอามองด้วยพระธรรมเพราะว่าจริงๆตัวหลวงพี่เองนี่ก็เล่นวอลเลย์ตั้งแต่เด็กนะบอกโอ้นี่ไม่ใช่ดูเฉยๆแล้วเอามาคุยนะแต่ว่าตัวเองก็พอมีประสบการณ์สมัยประถมนี่เล่นวอลเลย์จนได้ถ้วยอ่ะนะได้ถ้วยจน

คุณครูที่โรงเรียนประถมนี่ทำเอกสารให้แผ่นหนึ่งนะให้ไปสมัครเรียนที่โรงเรียนมัธยมต่อนะตอนนั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่จังหวัดชุมพรโรงเรียนบ้านนาโพนะตอนนี้เปลี่ยนไปที่อนุบาลนาโพไปแล้วนะแล้วก็ไปสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาลัยนะคุณครูก็ทำพอร์ตโฟลิโอให้อย่างดีเลยนะกีฬาหลายประเภทเอาไปเลยนะวันไปสมัครปุ๊บอาจารย์ที่รับสมัครเก็บแฟ้มเลยถามแค่ว่าแฟ้มก็ไม่ดูอะไรเลยนะสุดท้ายก็เรียนที่หัดใหญ่วิทยาลัยพอเรียนเสร็จก็เล่นกีฬาหลายอย่างกีฬาวอลเลย์เนี่ยหลวงพี่เล่นจนกระทั่งว่าโรงเรียนก็ตอนม .6 นะตอนม .6 เนี่ยไม่รู้ว่าคุณครูเห็นอะไรนะครูก็บอกให้เป็นผู้ช่วยโค้ชเลยนะเลยสอนเทคนิคอะไรหลายๆอย่างวอลเลย์นี่ถ้าไม่ฉลาดเนี่ยเล่นไม่ได้นะต้องเป็นคนฉลาดทำไมต้องเป็นคนฉลาดเพราะว่าลูกมันลอยอยู่ในอากาศอะแป๊บเดียวนะมันไม่เวลาคิดนานคิดนานว่าจะต้องเอ๊ะมันลอยต้องทำไงนะไม่มีเวลาคิดนานสองก็คือว่าคน

ก็ต้องอยู่กับปัจจุบันตลอดนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่เฉพาะลูกที่อยู่ลูกบอลมาที่เรานะคำว่าอ่านเกมเนี่ยคนเล่นวอลเลย์คือลูกบอลอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะมีตำแหน่งเลยว่าถ้าลูกลอยไปตรงนี้คนที่อยู่เราจะต้องวิ่งไปตรงไหนนะมันไม่ใช่ว่ารอรอลุ้นว่าเขาจะตีไปทางไหนนะมันต้องดูถ้าลูกวอลเลย์มันอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ไปท้ายสนามไอ้คนฝั่งนี้มันต้องวิ่งไปตรงไหนเรายืนตำแหน่งนี้วิ่งไปตรงไหนถ้าลูกมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เรายืนตำแหน่งนี้ฝั่งนี้ต้องวิ่งไปตรงไหนนะมันต้องดูลูกเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็วิ่งเคลื่อนไหวตลอดในความเป็นวอลเลย์บอลคือมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ที่มาคุยเพราะว่าในถ้าเราได้พอดูวอลเลย์เนาะคือมีเหตุว่าทำให้พระอาจารย์ต้องดูไอ้เรื่องวอลเลย์เนี่ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมที่ชัยนาทเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์พิหารนะอาจารย์พิหารเป็นพ่อของน้องนุกนิกอ่ะที่เป็นทีมชาตินะมือเซตสำรองอ่ะอาจารย์พิหารนี่เขาท่านเป็นอาจารย์โรงเรียนอุลิศไพบูลย์ชินุปถัมภ์เมื่อก่อนนะแล้วก็ทำทีมวอลเลย์บอลไงนะทำทีมวอลเลย์บอลทำแล้วก็อาจารย์ก็พาเด็กๆนะพาน้องน้องน้องนักวอลเลย์มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์นะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรื่องต่างนะฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็พระอาจารย์ก็เลี้ยงหมูกระทะบ้างเลยบ้างนะเด็กนักวอลเลย์เนี่ยนะโอ้นักกีฬานะถ้าเมื่อก่อนนี่จะใช้ชีวิตนักกีฬาที่โรงเรียนนะมันจะรู้เลยว่าโอ้มันซ้อมหนักนะซ้อมหนักแล้วอย่างพระอาจารย์สมัยเรียนที่หัดใหญ่วิทยาลัยนะเป็นนักกีฬาด้วยมีปีม.ปลายอ่ะต้องไปนอนในสนามกีฬานในสนามกีฬาของมันเป็นสนามกีฬาที่อำเภอหาดใหญ่เนาะนอนในอัฐจันทร์เนี่ยมันมีอัฐจันทร์ข้างบนและข้างล่างอ่ะมันมีห้องต่างๆนะเราก็ไปนอนต้องไปนอนในห้องใต้อัฐจันทร์นั่นแหละไปนอนแล้วก็เช้ามานี่ตีสี่ครึ่งตื่นแล้วตื่นเหมือนพระเลยนะซ้อมนะตื่นเหมือนพระแต่ว่าตื่นปุ๊บตีสี่ครึ่งนี่ต้องไปวิ่งรอบสนามในสนามมันมีลู่วิ่งซ้อมตั้งแต่เช้าเสร็จแล้วก็จะได้สิทธิ์ไปโรงเรียนช้าไม่ต้องเข้าแถวตอนเช้าแต่ว่าไปอาบน้ำที่โรงเรียนนะอาบน้ำที่โรงเรียนเสร็จอาบน้ำโรงเรียนเสร็จแล้วก็เรียนหนังสือนะเหมือนเพื่อนตกเย็นก็ไปซ้อมอีกอย่างเงี้ยนะเพื่อนเขาเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปซ้อมนะยิ่งถ้าเป็นกีฬาประเภทกรีฑานะถ้าวิ่ง100เมตรแล้วจะให้เวลามันดีขึ้นสักโอ้โหวินึงยากเสี้ยววิอ่ะยิ่งโหมันต้องซ้อมหนักนะนักกีฬาพวกนี้เหล่านี้นะน้องๆนักกีฬาก็ซ้อมหนักแล้วก็มาอยู่ไกลบ้านแล้วก็ข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆก็พึ่งโรงเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แบ่งกันแบ่งพระบ้างแบ่งเนพระเนนบ้างเอาแบ่งไปลูกข้าวสารบ้างอะไรบ้างช่วยกันไปนะอาจารย์ก็ทำทีมวอลเลย์เนี่ยทำมานานจนกระทั่งอาจารย์เกษียณเพราะเกษียณตอนนี้ที่โรงเรียนก็ไม่มีใครทำต่อนะแต่ว่าอาจารย์นี่เป็นพ่อของน้องนุกนิกนะมือเซตสำรองที่ได้ไปโอลิมปิกเนี่ยนะก็แต่ว่าตอนยุคนั้นน่ะพระอาจารย์ก็ไม่ทันนะนุกนิกเขาจบก่อนแล้วได้เจอกันครั้งหนึ่งใช้หน้าที่เขาขึ้นป้ายใหญ่เลยนะตอนนี้นะก็เลยเอ้ามาคุยเรื่องวอลเลย์สักหน่อยว่ามองในพุทธธรรมเป็นยังไงแล้วก็โค้ชนะโค้ชออสนะจะรู้จักเนาะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรที่ทำทีมวอลเลย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้หลักพุทธธรรมนะเขาใช้หลักอินทรีย์ 5ในการทำทีมแล้วก็มันมีวิทยาศาสตร์การกีฬาบวกกับเนี่ยพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์การกีฬาเนี่ยเข้าไปช่วยเรื่องของการปรับอารมณ์การปรับใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าที่จะให้เรามองเห็นนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยทุกศาสตร์เนี่ยนะถ้าได้เอาพุทธศาสตร์เข้าไปผสมเนี่ยก็จะทำให้ใกล้เคียงความสำเร็จได้ง่ายนะก็จะในลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เหตุที่ได้ศึกษาเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนอบรมน้องๆ นักวอลเลย์นั่นแหละนะน้องๆ นักวอลเลย์มาอบรมกันเนี่ยเราก็เอ๊พระจะอธิบายยังไงให้น้องสนใจนะวัยรุ่นนะแล้วก็ตัวเองก็เล่นวอลเลย์ใช่ไหมน้องน้องๆที่มาอบรมทีม

แล้วก็ค่อยนำมาสู่เรื่องของพุทธศาสนาจะช่วยเขาได้อย่างไรนะการปฏิบัติธรรมช่วยเขาได้อย่างไรก็ต้องไปหาดูใน YouTube นะเอ๊ะเรื่องไหนมันน่าสนใจบ้างโอ้ก็มีบันทึกเป็นคลิป YouTube ที่โค้ดออสเขาทำเทียมที่เขาเรียกว่ารุ่น7เซียนนะโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะแต่ละเรื่องเนี่ยพัฒนาคนมาเรื่อยๆจนเนี่ยเปลี่ยนถ่ายรุ่นนะก็พอจะเห็นข้อมูลต่างๆไปบรรยายให้น้องๆนักวอลเลย์เนี่ยเขาได้มีแรงบันดาลใจนะในการฝึกฝนลมตนเองโดยใช้หลักพุทธธรรมไปด้วยนะเอาทีนี้มาดูแต่ว่าของพวกเรามาดูแบบน้องๆอ่ะนะเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็อัพควอลิตี้ให้ควอลิตี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะมันเกี่ยวข้องกับนี้ด้วยนะนี่ในพระไตรปิฎกนะพัทเทกรัตตสูตรนะในสไลด์พระอาจารย์ไม่ได้แก้นะข้างบนเนี่ยชื่อสูตรคือพัทเทในสไลด์พัทเทกรัตนสูตรนะผิดนะต้องเป็นพัทเทกรัตตสูตรนะไม่ใช่นะนะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับผู้มีราตรีเดียวเจริญนะแต่ว่าตัดข้อความตรงนี้มาพระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14นะมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคือก่อนที่จะตัดเนี่ยเรื่องนี้พระองค์ตรัสที่วัดเชตวันนะพระองค์ก็เรียกภิกษุประชุมเสร็จแล้วก็บอกว่าจะอธิบายแจกแจงให้ฟังว่าทำไมเกี่ยวกับบุคคลไม่ควรที่จะไปเอาใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตควรอยู่กับปัจจุบันนะพระองค์ตรัสว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงงงไหม บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะก็คือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วไม่ควรไปคำนึงถึงสองไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใช่ไหมอนาคตน่ะยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปหวังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วก็คืออะไรที่มันผ่านไปแล้วมันจบไหมมันจบไปแล้วนะและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงนะไอ้ที่ข้างหน้ามันก็เป็นไงยังไม่มาถึงถ้าพูดง่ายๆในวรรคนี้นะในท่อนเนี้ยคืออดีตผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้นะเราแก้ไขไม่ได้คิดไม่น่าทำงี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ล่ะนะนึกคำนึงอะไรไปก็ตามอดีตผ่านมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตมาถึงไหมมันยังมาไม่ถึงจับต้องอะไรไม่ได้ว่าจะทำนั้นว่าจะทำนี้ว่าจะอย่างนั้นว่าจะอย่างนี้ว่าจะสุดท้ายยังจับต้องไม่ได้ในความเป็นจริงเพราะว่าพอไปถึงณเวลานั้นจริงๆอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราว่าไว้นะอนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งที่เป็นของเราจริงๆคืออะไรปัจจุบันนะปัจจุบันน่ะทำได้นะแต่แน่นอนว่าปัจจุบันนั้นเป็นผลจากอดีตที่เราเคยทำนะแล้วปัจจุบันนั้นก็จะเป็นทุนในอนาคตนะเป็นทุนในอนาคตมันต่อเนื่องกันอย่างนั้นนะแต่ว่าเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาณปัจจุบันในปัจจุบันนะอ้าวทีนี้แล้วพอพูดเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับวอลเลย์ทำไมต้องเป็นวอลเลย์นะเพราะว่าอย่างนี้นะกีฬาวอลเลย์เนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาที่ใช้ร่างกายอย่างเดียวนะแต่คือภาพจำลองของสัจธรรมที่เห็นด้วยตาเปล่านะก็คือถ้าเรามองวอลเลย์ดีๆนะในกีฬาวอลเลย์เนี่ยไม่ต้องกายใจกับกายนะต้องใช้กายและใจนะจริงๆทุกกีฬาเนี่ยนะใจมีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้กายกับใจใช่ไหมแล้วใครเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่นะใจเนี่ยสำคัญกว่ากายอีกนะแต่จริงๆมันสัมพันธ์กันนะสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าใจสู้แล้วก็โอ้โหอะไรก็ลุยนะถ้าใจสู้นะแล้วมีเทคนิคนะโอ้ใจถ้าใจนี่สำคัญจริงๆนะมันกำกับทุกอย่างเลยนะกำกับทุกอย่างนะทีนี้ในกีฬาวอลเลย์เนี่ยพอลูกลอยขึ้นแล้วมันตกไงนะคะแนนเกิดแล้วก็จบชัยชนะเกิดขึ้นก็เกิดจากปัจจัยที่ร้อยเรียงกันนะ
มันจะเห็นการเกิดดับได้ง่าย

ว่าง่ายๆนะอันที่หนึ่งคือวอลเล่ย์เนี่ยทำให้เราเห็นการเกิดดับนะการเกิดดับได้ชัดเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจริงไหมเป็นไงเนี่ยความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเมื่อเสิร์ฟบอลนะลูกมันก็เริ่มวิ่งใช่ไหมเมื่อเสิร์ฟบอลจากเนี่ยเสิร์ฟคนเสิร์ฟไปแล้วลูกก็วิ่งไปนะวิ่งไปแล้วก็ลูกตกเมื่อไหร่ก็ดับไหมดับนะจบไป1แต้มนะลูกเกิดจบ1แต้มนะก็1ลูกอ่ะ1ลูกพอจบก็คือจบไปนะแล้วลูกมันอยู่ในอากาศนานไหมไม่นานนะมันก็จะเห็นแต่ในความเป็นจริงจิตที่เกิดดับนี่เร็วมากนะเร็วมากแล้วก็เรื่องถ้าในชีวิตเราเรื่องที่เกิดขึ้นนะเปรียบเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้น1เรื่องกับ

จบอย่างเงี้ยนะต้องวอลเล่นี่ต้องเป็นนักตัดจบนะลูกเสิร์ฟถูกดีดออกไปนะการเรลลี่หรือว่าการโต้ตอบกันนะลูกมันก็เกิดขึ้นนะก็เล่นไป1ลูกนะ1แต้มลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศด้วยความรวดเร็วนะได้หรือเสียคะแนนก็จบเป็นแต้มนะเพราะเนี่ยถ้าแต้มที่เสียไปแล้วยังจิตผูกอยู่กับเรื่องนั้นนะแต้มต่อไปมันเล่นยากนะเพราะเนี่ยครูหรือว่าโค้ชก็จะพยายามบอกว่าให้อยู่กับเอาทีละแต้มนี้นะถ้าเราไปเห็นคลิปเนาะดูในคลิปเนี่ยนักกีฬาคุยกันบอกลูกเดียวลูกเดียวเอาลูกนี้แล้วคุยกันนะก็เหมือนกับว่าอ้าวไอ้ที่มันผ่านไปไม่ต้องนึกไอ้นะอนาคตไม่เป็นไรแต้มไหนก็ได้เล่นทีละลูกเอาลูกนี้นะเอาทีละลูกเหมือนกันเลยนะแล้วก็เวลาเราทำงานทำทีละเรื่องไหมต้องทำทีละเรื่องนะทำทีละเรื่องคำว่าทำทีละเรื่องหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะมีงานเยอะแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่าณเวลานั้นช่วงเวลานั้นเราคุยได้เรื่องเดียวไหมคุยได้เรื่องเดียวโฟกัสได้เรื่องเดียวในขณะที่เราโฟกัสเรื่องนั้นน่ะคุยเรื่องนั้นอยู่อ่ะเราต้องมีสมาธิมีจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นนะจะไปคุยเรื่องนี้แล้วยังเอ้ยเรื่องนั้นยังมาอยู่เรื่องนี้ยังมาอยู่ไม่ได้เวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาเฉพาะหน้าตรงนั้นเรื่องนั้นนะเหมือนกับลูกวอลเลย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่ายึดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือในอดีตได้คะแนนแล้วดีใจโอ้แต้มที่แล้วดีใจแต่แต้มใหม่นี่คือไม่ได้โฟกัสแต้มที่เล่นละแต้มที่อดีตหรือว่าเสียคะแนนแล้วทุกค้างอยู่นะถ้าเทียบกับธรรมะก็เหมือนกับว่ายึดในรูปที่ดับไปแล้วเข้าใจคำว่ารูปที่ดับไปแล้วไหมนะรูปที่ดับไปแล้วคือรูปคือสิ่งที่ตาเห็นนะรูปคือสิ่งที่ตาเห็นหูก็เป็นไงได้ยินเสียงใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์แต่ว่ามันเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วเกิดแล้วจบยังจบแล้วนะพอจบแล้วก็เรื่องใหม่มายังถ้าเรื่องใหม่มาแล้วเนี่ยต้องวิธีฝึกในพุทธศาสนาต้องจบก็จบพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเคยเล่าให้ฟังเรื่องของแสดงการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าจำได้ไหมว่าเมื่อเกิดความพอใจความไม่พอใจก็ให้ละเสียใช่ไหมพอได้เห็นได้ยินได้กินได้ลิ้มรสสิ่งใดถ้าเกิดความพอใจก็ละความพอใจพอรู้ตัวว่าพอใจละพอใจถ้ารู้ตัวว่าไม่พอใจก็ละความไม่พอใจไปท่านบอกว่าทำอย่างนี้จะเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีสิ่งยิ่งกว่าอย่างเงี้ยนะยากไหมยากไหมยากนะที่ยากเพราะอะไรเพราะสติเราไม่ทันสติไม่ทันนะแล้วก็สติไม่ทันกับปัญญาไม่ทันถ้าปัญญาไม่ทันหมายถึงว่าเราที่เราพอใจกับเราไม่พอใจเพราะว่าเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ว่าจริงๆสิ่งนั้นเกิดตามเหตุและปัจจัยทั้งที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจตามเหตุและปัจจัยของมันนะในภาษาธรรมะที่เขาบอกมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นทำให้เราเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเนาะถ้าเรามีความรู้แจ้งซึ่งไม่ใช่ของง่ายนะในความในอัตตาความเป็นตัวตนว่าไม่มีตัวตนนี่พระเจ้าตัดอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเข้าใจมันอย่างเงี้ยมันจะไม่พอใจหรือไม่พอใจเลยนะมันจะอ๋อเป็นไปตามเหตุหรือปัจจัยนะอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของง่ายที่จะเข้าใจอย่างนั้นไงแต่ถ้าเราปฏิบัติทำไปมากๆศึกษาทำไปมากๆเราจะค่อยๆเข้าใจถ้าเราศึกษาในภาคปริยัติอย่างเดียวนะเราก็จะเข้าใจในระดับหนึ่งศึกษาปริยัติด้วยปฏิบัติทำด้วยต้องปฏิบัติทำจนเห็นเนี่ยเราจะค่อยๆปล่อยค่อยๆวางได้ง่ายแล้วสติของเราก็เจริญเสร็จปุ๊บเรื่องอะไรเกิดขึ้นมันจะเร็วนะทีนี้ก็ต้องเกิดระดับวอลเลย์เนี่ยมันเกิดระดับเป็นเต็มๆนะในขณะเดียวกันใช้ชีวิตเราก็เป็นไงเกิดระดับเป็นเรื่องเรื่องนี้เกิดแล้วจบแล้วเรื่องเกิดแล้วจบแล้วนะเนี่ยนะลักษณะนั้นถ้าเกิดว่า

หนักเยอะก็คือตากับหูใช่ไหมคือรูปที่ได้เห็นกับเสียงที่ได้ยินนะกระทบบ่อยสุดเนี่ยถ้าเราฝึกได้เห็นกับได้ยินเนี่ยได้แล้วสติเราเจริญขึ้นนะสติแปลว่าความระลึกได้นะสัมปชัญญะความรู้ตัวเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยก็มันจะทำให้ทันนะมันทำให้ทันถ้าไม่ทันเนี่ยมันเรียนธรรมะอะไรไปมันนึกไม่ออกพอเจอขึ้นเหมือนนักมวยขึ้นชกนะขึ้นสนะขึ้นมวยไปแล้วมันคือเข้าไปแล้วมันเป็นไงมันเจอเหตุการณ์นั้นแล้วมันนึกไม่ออกว่าต้องเปิดกระบวนท่าไหนนี่นะแต่ถ้าสติมันทันเนี่ยมันถึงนึกได้นะนึกได้ฝึกไว้เรื่องต่างๆเหล่านี้นะนะส่วนถ้าในวอลเล่ถ้านึกไปข้างหน้านะนึกไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้นึกไปข้างหลังนะนี่ถ้านึกไปข้างหน้าคือกลัวที่จะเสียเซตกลัวที่จะพลาดการเสิร์ฟกลัวที่จะเล่นแล้วก็แพ้นะโอ้ยเดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วแต้มห่างขนาดนี้แล้วจะแพ้แล้วอะไรเงี้ยตามอยู่3ลูกแล้วอะไรเงี้ยนึกไปข้างหน้าเนี่ยก็ทำให้วิตกกังวลนะวิตกกังวลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชเนี่ยนะก็มักจะสอนอย่างนี้แหละว่าเอาทีละลูกนะเอาทีละแล้วก็พลาดแล้วไม่เป็นไรจบพลาดแล้วไม่เป็นไรนะเรื่องลูกที่มันเสียไปแล้วไม่เป็นไรไงอย่าไปนึกถึงมันนะลูกนั้นทำดีก็ในขณะที่เล่นอยู่เป็นแต้มต่อแต้มต้องเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวนี้เขาเล่น25แต้มไงนะเซตปกติก็ต้องเดินพอจบลูกที่1ก็แต้มที่2ต่อแต้มที่3ต่อจะไปนึกย้อนหลังกับไปนึกในอนาคตไม่ได้ต้องนึกปัจจุบันเหมือนกับการใช้ชีวิตเรานี่แหละนะที่พุทธเจ้าให้หลักไว้ก็คือปัจจุบันนะอดีตผ่านมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงนะทำปัจจุบันให้ดีอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวจริงๆในยะที่ยกพระสูตรมาแสดงเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายไว้นะว่าอดีตที่นึกถึงกับอนาคตที่นึกถึงแล้วให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านหมายถึงอะไรที่นึกถึงนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคุยไปนี่เวลามันจะไปถึงนั้นได้ไหมนะอันอื่นจะผ่านไปเร็วๆนะทีนี้เรื่องของการอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ลูกมันอยู่ในอากาศพริบตาเดียวนะในพริบตาเดียวเนี่ยต้องตัดสินใจใช่ไหมลูกมาแล้วเนี่ยทิศทางไปทางไหนแรงเป็นยังไงตำแหน่งเพื่อนอยู่ตรงไหนจังหวะกระโดดเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในสนามตรงนั้นหมดอยู่ไม่ได้อยู่ในไม่กี่วินาทีนะเพราะเนี่ยการประคองสติจะต้องมีนะสติระลึกได้นะก็เอาละตอนนี้จะทำยังไงแล้วก็มีอะไรจะกำลังจะเกิดขึ้นนะสัมปชัญญะความรู้ตัวนะรู้ตัวอยู่ว่าต้องแล้วต้องทำยังไงกับต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับลูกบอลนั้นอย่างไรที่มาในทิศทางแบบนี้รับแบบนี้ไปยังไงต่างๆในไม่กี่วินาทีตรงนั้นต้องตัดสินใจนะเหมือนกับการใช้ชีวิตเรานะเหมือนกับการใช้ชีวิตเราที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบากระทบเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะแต่บอกสูตรไปนิดนึงว่าตามหลักการในพุทธศาสนานะของเก่าเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เจอในปัจจุบันเนี่ยเป็นของเก่าแล้วนะเดี๋ยวไว้เราสร้างเหตุไว้นะเพราะฉะนั้นเป็นไงต้องอดทนรับมันอย่างเดียวอนุภาพของมรรคมีองค์8นี่คือว่าถ้าอะไรมากระทบแล้วเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นะวิบากใหม่ไม่เกิดวิบากไม่ดีไม่เกิดแต่ถ้าเราเป็นมิจฉามรรคอ่ะเช่นได้ยินเสียงเขาด่าตอนเขาด่าเรานี่เป็นไงของเก่าหรือของใหม่ที่เขาด่าเรานี่เพราะว่าของเก่าถูกไหมของเก่าเราก็เคยสร้างเหตุไว้แล้วก็ทำให้เราได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจคือเสียงด่าพออยู่กับปัจจุบันนี่เอาฉันได้ยินเสียงนี้แล้วเสียงนี้มากระทบฉันอย่างนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คืออะไรต้องกันว่าเอ๊ะเราจะต้องพูดกลับไปยังไงเหรอใช่ไหมพอของเก่ามันแล้วมันเกิดในภาวะปัจจุบันแล้วยินเสียงแบบนี้ถ้าเราฝึกไว้ดีนะเราจะระลึกได้รู้ตัวอยู่ใช่ไหมอยู่ในส่วนกลางกายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไงเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าเราพูดไม่ดีก็เป็นไงมันเป็นวิบากใหม่เป็นกรรมใหม่ที่เราสร้างเพื่อไปรอให้ผลในอนาคตถูกไหม
นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มากระทบในปัจจุบัน

วันเป็นของเก่าเนี่ยเราแก้ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วแต่ว่าเหตุที่กำลังจะสร้างในปัจจุบันขณะต่อไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นผลในอนาคตใช่ไหมเราออกแบบได้นะเออพอมีคนมาว่าเราได้ยินเสียงไม่น่าพอใจก็เป็นไงเราก็เออนิ่งๆก็ได้นะหรือว่าเจริญเมตตานะอะไรว่าไปนะเออแต่ถ้าเราสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวไม่พอนะไม่ได้ฝึกไว้จนพอนะมันนึกไม่ทันหรอกเนี่ยไหมทอยินปั๊บก็เป็นไงเออสวนเลยปุ๊บเป็นปฏิกิริยาแบบทันทีว่าถ้ามาทางมา

ไม่มากพอกับเรื่องนี้นะเพราะนั้นก็คือต้องฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะเจริญขึ้นมากพอนะกับอีกอันหนึ่งนอกจากมันเจริญมันรู้แหละฉันโอ้ฉันนึกได้นะฉันเรียนมาแล้วฟังธรรมะมามากแล้วแต่เป็นไงมันต้องเอาสักหน่อยเว้ยไม่งั้นมันขัดมันติดอยู่ในใจรู้ว่าเดี๋ยวพูดไปเนี่ยมันก็บาปนะแต่มันต้องเอาสักหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้คือจิตที่ตั้งมั่นมันยังไม่พอกำลังของสมาธิไม่พอเนี่ยเห็นไหมระลึกได้นะรู้ตัวนะกำลังพูดเนี่ยนะจะพูดแล้วเนี่ยนะแหมแต่มันรู้ว่าไม่ดีก็เป็นไงแหมแต่ถ้ามันได้พูดสักหน่อยมันแหมมันรู้สึกโล่งก็เป็นไงความเนี่ยความตั้งมั่นแห่งจิตที่จะคงอยู่ในสภาวะที่จะสร้างเหตุที่ดีมันไม่พอมันก็ต้องไปทำตามการกระตุ้นภายในของกิเลสที่มันกระตุ้นใจเรานะลักษณะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะเรื่องอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็นะอันนี้นะไม่พูดดีกว่านะเดี๋ยวหมดเวลาคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันนะจะลูกเสิร์ฟลูกอะไรก็ตามลูกเสิร์ฟลูกตีลูกตบในลูกเดียวกันปัจจุบันนะทีนี้วอลเล่ก็มีความสำคัญอย่างนึงคือทำการทำงานเป็นทีมเล่น6คนนะวอลเล่เนี่ยในสนามอยู่กัน6คนแต่จริงๆมีตัวสำรองด้วยนะตัวสำรองก็สำคัญนะตัวสำรองก็สำคัญเพราะว่าพอต้องเปลี่ยนต้องทดแทนกันได้นะต้องเปลี่ยนเขาจะลงไปเล่นแล้วก็ต้องแทนคนในสนามได้แล้วก็หรือเป็นการแก้เกมที่เปลี่ยนสไตล์การเล่นเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนเกมนะก็เรียกว่าเล่นเป็นทีมอะไรที่เล่นเป็นทีมนะหรือใช้ชีวิตจริงก็ตามทำเป็นทีมเนี่ยมีหลักอยู่คือสารานิยธรรม6นะนี้พอดีให้อะไรอะโน้ตบุ๊ก LM นะ AI ช่วยทำ PowerPoint หน่อยลดเวลานะเขาเลยใช้คำว่าบนคอร์ตวอลเล่มานะถ้าสื่อสารให้ชัดก็บนสนามนะสารานิยธรรมในสนามวอลเล่นะนี่ที่เกิดในสนามเนี่ยสารานิยธรรมเนี่ยมี6อย่างนะประกอบด้วยอะไรบ้างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเอาชุดแรกก่อน3ข้อแรกเมตตากายกรรมเมตตาทางกายทางวาจาทางใจนะจำง่ายแล้วก็สาธารณโภคิยาคือแบ่งปันนะมีของแบ่งปันกันศีลสามัญญตานะมีศีลเสมอกันแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นเสมอกันสานิยธรรม6ประการเนี่ยนะสานิยธรรม6ประการเนี่ยเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงไว้ว่าถ้าอยู่ทำอะไรก็ตามเป็นทีมนี่ต้องมีสานิยธรรมนะเราทำงานเป็นทีมเนี่ยจริงๆทุกคนเนี่ยจะงานบุญงานธุรกิจงานอะไรก็ตามนะอยู่กันเกินกว่า1คนน่ะต้องถ้าอยู่ด้วยสานิยธรรมเนี่ยมันจะทำให้งานราบรื่นทำอะไรก็สำเร็จง่ายนะต้องมีสานิยธรรมในทางพระก็เหมือนกันถ้าอยู่แล้วไม่มีสานิยธรรมนะอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช้สานิยธรรมนะท่านบอกอยู่คนเดียวดีกว่านะแต่ถ้าอยู่เป็นหมู่คณะแล้วไม่ปฏิบัติสารยธรรมเนี่ยไม่เป็นฐานของการเจริญภาวนาเพื่อการบรรลุธรรมเลยนะมีพระสูตรรองรับอะนะอุปกิเลสสูตรเนี่ยชัดเจนนะพอดีตอนปอโทธรรมยานพ้นเรื่องเนี่ยนะเป็นเห็นชัดเลยว่าสารยธรรม6เป็นการปูพื้นฐานของการอยู่ด้วยกันของภิกษุนะถ้าไม่มีสารธรรม6เนี่ยมันจะไปเข้าเคสของภิกษุโกสัมพีที่ทะเลาะกันนะทีนี้มีอะไรบ้างสารยธรรมนะอย่างที่ว่ามา6อย่างนี้นะอ่ะดูในสนามวอลเล่ก่อนบอกถ้าอยู่ในสนามเนี่ยเฉพาะในสนามเลยนะก็คือช่วยบล็อกช่วยเก็บไม่ตั้งใจทิ้งเพื่อนเมตตากายกรรมนะช่วยกันเล่นเมตตาวจีกรรมถ้าพลาดก็เป็นไงไม่ว่ากันนะไม่ด่าไม่ว่าไม่ซ้ำเติมกันนะเมตตามโนกรรมนะก็คือเพื่อนผิดเพื่อนพลาดก็อย่าไปติดอกติดใจสาระโภคิยาคือแบ่งปันนะถ้าในการใช้ชีวิตเนี่ยแบ่งปันข้าวของแต่ว่าในสนามวอลเลย์บอลแบ่งปันโอกาสนะแบ่งปันความรับผิดชอบแบ่งปันคำชมศีลสามัญญตาคือเคารพกติกาเล่นในกติกาเดียวกันนะแล้วก็ทิฏฐิสามัญญตามีแผนร่วมกันมีความเห็นร่วมกันนะแต่ว่ามันไม่ได้มีในการทำงานเป็นทีมในการเล่นวอลเลย์เป็นทีมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในสนามนะมันต้องมีนอกสนามด้วยเมตตากายกรรมเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยนะใช้ตลอดเลยนะทำอะไรก็ตามต้องมีตลอดเลยทำงานประกอบธุรกิจทำงานพระศาสนาทำอะไรก็ตาม6อย่างเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันต้อง

มีตั้งไว้ด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก่อนพอตั้งไว้ด้วยเมตตาเสร็จปุ๊บมีของก็แบ่งปันกันสาธารณภคยาปันกันกินปันกันใช้นะเป็นอย่างพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์รับของมาก็เป็นไงกินคนเดียวเลยในเพื่อนลูกน้องๆเป็นไงพระน้องพระเนนเป็นไงโอ้โหนะเรารับเราได้รับเยอะหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นประธานสงฆ์ไงเขาก็ผ่านทางเราถูกไหมถึงเวลาเราเก็บไว้ไม่คุณใช้เลยคนอื่นก็เป็นไงอ่ะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเออประธานสงฆ์เลยเป็นทางผ่านนะส่วนใหญ่รับมาก็เอาแจกต่อ นะทำต่ออย่างเงี้ยสาธารณโภคียาต้องปันกันกินปันกันใช้นะศีลสามัญญตาคือมีศีลเสมอกันนะจะอยู่กันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำในธุรกิจทั่วไปในออฟฟิศทั่วไปนะพยายามทำให้เรื่องศีล5ให้เสมอกันปัญหาจะน้อยนะโอ้ถ้าเป็นถ้าอยู่ด้วยศีล8นี่ยิ่งโอ้ยสบายเลยนะแล้วก็ทิฏฐิสัมปัญญตาความเห็นต้องเสมอกันในทางพระก็คือความเห็นในทางพุทธศาสนาในทางนิพจะไปนิพพานเหมือนกันอะไรต่างๆเหมือนกันอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมีความเห็นเหมือนกันแต่ว่าถ้าในทางโลกก็มีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็เห็นถึงวิธีการปฏิบัติที่ไปสู่เป้าหมายนั้นเหมือนกันนะอันนี้เขาก็ใช้ตรงเนี้ยนะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการลดอัตตานะการลดอัตตาการลดความเป็นตัวตนนะวอลเล่เนี่ยมันเห็นชัดตรงไหนชัดตรงที่ว่าคำว่าความเป็นตัวตนเนี่ยคืออัตตาในพุทธศาสนาเนี่ยคือเวลาท่านแปลคัมภีร์นะคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเวลาท่านแปลบางทีท่านติดศัพท์สำคัญไว้ติดศัพท์บาลีไว้ท่านแบบไม่แปลข้อความอ่ะอย่างเนี้ยอนิจจังท่านแปลว่าไงนิจจังแปลว่าแปลเป็นไทยแล้วอนิจจังไม่เที่ยงใช่ไหมทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์อนัตตาใช่นะแต่ว่าในพระไตรปิฎกบางทีท่านจะติดสัพพะเป็นอนัตตาไว้ท่านไม่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนกับไม่เป็นตัวตนนะคำว่าอนัตตาแปลได้2อย่าง1ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้นเคยพูดไปแล้วว่าถ้าแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือบังคับบัญชาไม่ได้สภาวะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเราแปลว่าไม่มีตัวมีตนถ้าไม่มีตัวมีตนนั้นก็จะแสดงถึงสภาวะที่มันแยกออกนะมันแยกออกตัวเราประกอบด้วยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์ให้แยกเป็นส่วนๆนะไม่ได้ประกอบทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เราเรียกว่าเราถือกันว่าเป็นตัวเป็นตนในสมมุติเนี่ยนะในการสมมุติเนี่ยมันแยกออกไงมันแยกออกแล้วสิ่งที่มาเป็นสภาพรวมเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเราตอนเนี้ยขันธ์5ตอนเนี้ยมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะมีเหตุเราสร้างเหตุอย่างนี้ไว้นะต่อเนื่องมาเหมือนกับนี่ในสนามวอลเลย์นะในสนามวอลเลย์เนี่ยลูกแต่ละลูกเนี่ยนะลูกแต่ละลูกเนี่ยจะต้องเป็นไงมันมีความสำคัญกันพอฝั่งนู้นเสิร์ฟมาปุ๊บตัวรับนะตัวรับเนี่ยถ้าเกิดว่ารับดีนะก็จะไปที่ตัวเซตได้ง่ายนะเซตดีตัวตบก็ตีง่ายใช่ไหมพอตีไปแล้วนะถ้าเราโอ้ยฉันเก่งคนตบบอกโอ้ยฉันเก่งนะเป็นไงจริงๆก็คือถ้าไม่มีตัวเซตมาตบได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีตัวรับบอลเสิร์ฟตัวแรกรับมาเข้าตัวเซตให้ตัวเซตตัวตบก็มีบอลให้เซตนะถ้าตัวเซตไปแล้วไม่มีตัวตบแต้มนั้นจะเกิดไหมไม่เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันไปตามเหตุและปัจจัยทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคนนี้เก่งคนนี้อะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทุกอย่างต้องอาศัยองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสนามวอลเลย์จึงเป็นกีฬาที่ลดอัตตานะลดความเป็นตัวตนนะเน้นไปที่ทีมซึ่ง3กระบวนการเนี่ยเมื่อบรรจบกันเนี่ยก็จะทำให้โฟลว์ของทีมมันเป็นไปได้ด้วยดีนะคือ1เนี่ยไม่ยึดติดนะอยู่แล้วก็2ก็คือว่าอยู่กับลูกเนี้ยอยู่กับลูกปัจจุบันเนี่ยนะไม่ยึดติดลูกเก่าไม่คาดหวังลูกใหม่อยู่กับลูกปัจจุบันนะลูกปัจจุบันที่มันไม่กี่วินาทีเนี่ยนะแล้วก็พอเกิดผลสำเร็จก็เป็นไงก็มองว่าไม่

ช่เพราะเราเก่งนะแต่ว่าเป็นเพราะทีมช่วยกันลักษณะนี้ถ้าได้แบบนี้ก็จะทำให้โฟลว์ของทีมไปดีทีนี้แล้วถ้าเราใช้ชีวิตล่ะเราใช้ชีวิตถ้าเราไม่ติดกับอดีตใช่ไหมไม่ไปข้างหน้านะอยู่กับปัจจุบันนะและเกิดความสำเร็จเราก็เป็นไงแชร์ว่าคนนั้นคนนี้คนนู้นดีดีดีคนนี้คนนี้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยงานก็ไปได้โฟลว์ก็ไปได้นะลักษณะนั้นนะเวลาหมดติดไว้ก่อนเรื่องพละห้านะโค้ดออสเนี่ยโค้ดออสคุยว่าเขาใช้หลักพละห้านะในการที่มาขับเคลื่อนทีมจนประสบความสำเร็จอะพละห้าเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้เกิดผลสำเร็จถ้าในทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีนัยยะที่ต้องมีคือมีอยู่5ตัวคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและ

ญามันก็จะเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติธรรมทีนี้เขาก็ถอดออกมาในลักษณะของพื้นฐานนะอันเนี้ยในมุมของการเอาไปใช้ในพุทธศาสตร์เพื่อการกีฬาเนี่ยก็ใช้เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติและสมาธิบวกกับปัญญานะแต่ว่ามีความหมายในระดับที่เบาลงไปหน่อยนะเบาลงไปหน่อยนึงธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันมีระดับนะมีชั้นนะใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนานิพพานนะประสบความสำเร็จในชาตินี้หรือว่าจะเอาประโยชน์นี่คือประโยชน์ในปัจจุบันน่ะเอาว่าเอาประโยชน์ในปัจจุบันก็มีให้ใช้ประโยชน์ในอนาคตก็คืออะไรประโยชน์ในท่ามกลาง

ศาสนาเนี่ยจึงมีความเชื่อมโยงมีความสำคัญนะถ้าพูดไปเยอะก็หมดเวลาอ้าวสุดท้ายนะเชื่อมเลยแล้วกันสุดท้ายนะกีฬาวอลเลย์เนี่ยนะกีฬาวอลเลย์เนี่ยที่สำคัญก็คือว่ากีฬาทุกกีฬาที่เราสอนกันเนี่ยจะต้องไปถึงนี่น้ำใจนักกีฬานะน้ำใจนักกีฬาเคยฟังเพลงลากีฬาเป็นยาวิเศษนะคนที่เล่นกีฬานี่นะแก้กองกิเลสใช่ไหมทำคนให้เป็นคนใช่ไหมนั่นแหละนะตัวสุดตัวที่สำคัญที่สุดคือที่จะติดมาเป็นอัธยาศัยนะคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเล่นกีฬานี่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยคนเล่นกีฬานี่ไม่เคยโกรธใครนานนะจบกันไปเหมือนแผ่เมตตาตลอดเวลานะเหมือนเขาเล่นวอลเลย์กันในเสียงนกหวีดจบปุ๊บพอจบก็เป็นไงจับไม้จับมือคุยแล้วเป็นเพื่อนกันนะจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเอาเดี๋ยวเลยเวลาไปมากเกรงใจนะสุดท้ายตรงนี้นะในยะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านกล่าวถึงนะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วเนี่ยท่านหมายถึงว่าไม่ควรไปนึกถึงขันห้าในอดีตนะบอกคนเราบางทีไปนึกในขันห้าในองค์ประกอบของร่างกายเราของจิตของเราเนี่ยในอดีตเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นอย่างนี้เนาะนึกถึงแล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกอย่างเงี้ยอยากจะอยากได้สภาวะนั้นอีกหรือไม่อยากจะได้แบบนั้นอีกนึกถึงนะหรือไปคาดหวังในอนาคตเหมือนกันขันห้าของเราก็อยากจะได้อย่างนั้นอีกเนี่ยท่านบอกไม่พึงนึกอย่างนั้นควรอยู่กับปัจจุบันว่าขันของเราเป็นเงี้ยนะแล้วรู้ชัดว่ามันเป็นอะไรอนัตตา ให้รู้ว่าอ่ะเนี่ยทุกขณะจิตของเราเลยเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ได้ละได้ไหมได้ไหมได้หรือเปล่าทำไมท่านถึงคือมันคำว่าอนัตตานี่มันเป็นคำใหญ่นะในสังสารวัฏเนี่ยทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็มันเกิดจากเหตุและปัจจัยไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะถ้าเราคลายอนัตตาได้มันจะถอนอุปทานขันห้าฟังไปออกไหมอุปทานขันห้าที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยกล่าวโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นตัวทุกเนี่ยอุปทานขันเนี่ยการยึดมั่นในขันห้าเป็นตัวทุกนะถ้าเราถอนความยึดมั่นในขันห้าคลายความเป็นตัวเป็นตนเราได้นั่นคืออะไรคือดับอุปทานขันดับความยึดมั่นในขันดับอุปทานขันคือดับอวิชชาได้ด้วยคือบรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าในอัตถาจารย์ท่านเลยขยายความว่าการที่มีราตรีเดียวเจริญคือมีจิตอยู่กับสภาวะจิตที่หน่วงพันธิพานไว้คือถอนความเป็นยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถอนความเห็นสิ่งเห็นตัวเห็นท่านใช้ศัพท์แล้วมันต้องอธิบายอ่ะนะมันท่านใช้ศัพท์มาเหมือนเห็นขันห้าว่ามีตนเห็นตนว่ามีขันห้าท่านใช้อย่างเงี้ยนี่ศัพท์ในพระไตรปิฎกนะเห็นขันห้าว่ามีตนกับเห็นตนว่ามีขันห้าเข้าใจมั้ยเนี่ยไม่พึงเห็นอย่างนี้ไงไม่พึงเห็นว่าขันห้านี่เป็นตัวตนไม่พึงเห็นว่าตัวเรานี่มีขันห้านะแต่ถ้าไม่เห็นอย่างนี้เลยมันถอนไม่ได้ต้องเห็นโดยสมมติก่อนแล้วถอนมันไม่มีนะต้องไปอธิบายกันต่อสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันเข้าใจได้ชัดนะถ้าเรานั่งสมาธินั่งสมาธิเราเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่ละชาติเวียนเกิดเวียนตายนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็ศึกษาวิชาธรรมกายได้นะไปดูแบบหลวงปู่เนี่ยเคยฟังคุณครูไม่ใหญ่เล่าให้ฟังอะว่าเวลาเขาดูเนี่ย อยากจะรู้อะไรนะแต่ท่านบอกว่าเล่านะเล่านิดหน่อยจะเป็นข้อสอบในห้องเรียนอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะกายมหาบุรุษพระเจ้าเนี่ยพระเกศาของท่านขดใช่ไหมเวียนเป็นก้นหอยแล้วก้นหอยนี่เวียนซ้ายเรือนขวาซ้ายเรือนขวาเนี่ยที่เป็นก้นหอยนะถ้ามีรู้มียานก็ไปดูได้ก้นหอยใช่ไหมแล้วมันเวียนซ้ายเรือนขวานะใช่ไหมที่เราอยากรู้ว่าร่างกายเราประกอบด้วยอะไรบ้างเอาไปดูเลยนะรูป28นะมหาพุทธรูป4บวกกับอุปาทายรูป24นี่แบบปริยัติแต่ของจริงไปดูเลยมันเป็นไงประกอบโอ้ยตกลงตัวเรานี่ไม่อะไรเลยนะประกอบด้วยขนาดจิตยังไงเนี่ยไปศึกษาได้นะเราก็ไปเรียนต่อกับติวเตอร์แล้วกันรอคุณครูไม่ใหญ่มาสอนแต่ว่าเบื้องต้นน่ะท่านบอกว่าให้มาซ้อมกันก่อนว่าทำยังไงให้โยมเข้าถึงอะไรดวงปฐมมรรค
ใจหยุดให้เข้าถึงดวงใสๆก่อนดวงปฐมมรรคก่อนนะแล้วอย่างอื่นค่อยว่า

้ากันนะโอ้อยากจะไปดูก้นหอยเศียรกายมหาบุรุษแล้วแต่ว่าเป็นไงยังหยุดไม่ได้เลยครับหลวงพ่อนะวันพรรษานี้ก็หยุดได้นะเห็นดวงธรรมใสๆนะตั้งใจปฏิบัติอย่าไปนึกถึงอดีตอย่าไปนึกถึงอนาคตมากอยู่กับปัจจุบันไว้นะวันนี้คุยเลยมาทั้งหมดเรื่องวอลเล่เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายคืออยู่กับปัจจุบันนะใจอยู่ในกลางไว้แล้วก็มันจะอยู่ได้คือต้องฝึกนะแล้วถ้าเราฝึกใจอยู่ในตัวได้นะใจยังตอนยังไม่หยุดแล้วมาอยู่ที่กลางเนี่ยนี่เรียกว่ามีสติสติมันจะเจริญขึ้นความรู้ได้ความรู้ตัวจะเจริญขึ้นพอมันหยุดปุ๊บอ่ะนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่ามีสมาธินะถ้าหยุดนะเกิดเข้าปฐมฌานเนี่ยถึงดวงปฐมมรรคคือถึงปฐมฌานพอถึงปฐมฌานปุ๊บพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิตรงเนี้ยพอหยุดตรงนั้นเนี่ยเกิดสมาธิแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่หยุดนะแล้วแต่ว่าเราใจไม่อยู่ละใจมาอยู่เริ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเจริญขึ้นความรู้ได้ความรู้ตัวเจริญขึ้นอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มากพอนะเราจะอยู่กับดวงกับองค์พระเนี่ยฟังไปเห็นมองไปแล้วอย่างงี้เอาไงดีวะเราจะไม่พูดไปตามความรู้สึกนู่นนี่นั่นเนาะต้องแต่ว่าทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกให้จิตมันคุ้นจิตไม่ใช่เราใช่ไหมที่เคยบอกนะจิตเป็นเราไหมไม่กายไม่ใช่เราถูกไหมจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้แต่จิตฝึกได้ต้องฝึกให้มันคุ้นถ้าไม่สร้างเหตุฝึกนะเรียนธรรมะอะไรมันก็ตามของจริงพอถึงเวลาใช้ไม่ได้เลยนะต้องฝึกต้องไปฝึกไปฝนจนเป็นเนื้อเป็นหนังนะเอาละวันนี้เอาไว้แค่นี้นะเลยเวลามามากนะด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมรมมาดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะโดยดีเสมอมาขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้แล้วก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ให้มีดวงปัญญาสว่างไสวแตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นใบไม้ในกำมือและใบไม้ในป่าประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระ

0: องค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยไม่ลนอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจ

ความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้ว
พราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละมันก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เ

เบื้องต้นจะไม่ใช่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกาย

ออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นและจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลย

ไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้ารู้ทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ทำอย่างไรได้อย่างนั้นคนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาปติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราจะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอนใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของทำระหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจถึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายสบายคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายทั้งสบายสบาย

ั้งใจใสๆนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปเรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเลยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสใสด้วยใจที่เยือกเย็น
าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งนิ่งเฉยถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไม่ถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งในระดับ90%แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆคราวนี้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำๆซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำๆซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนๆกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสๆบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเนี่ยที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้ชำนาญเดี๋ยวการปรับส

ภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาต้องบ่อยๆต้องเนืองๆแม้ทำชำนาญแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องเนืองๆซ้ำๆพอมั่นคงแล้วก็เราจะอัศจรรย์ใจกายภายในร่างกายมันละเอียดเนี่ยเราจะย่อให้เหลือนิดเดียวเล็กเท่ากับปลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจนเหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำไปแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถ์เช่นกายมนุษย์ละเอียดที่พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็กรรมฐานภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาธรรมที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่

จที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามเป็นรูปคือใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินว่าอวิชชานั่นให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบดบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดนิ่งนี้ให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิลูกของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จนกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้น

ซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อย

ผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญนะจ๊ะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจ

ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงพบทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลาง

างกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียว

มาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมกะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: เจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: เว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวง
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้น

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ